0: ครับตรงนี้ก็จะมีทางศึกษาธิการนะครับจะมีตัวพรบความปลอดภัยของสถานศึกษาออกมาอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เองก็กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะชงตัวร่างเนี่ยเข้าสู่ครม.นะครับตรงนี้เป็นระยะยาวแต่ตอนนี้เราก็ใช้ประกาศในส่วนตรงนี้ครับ
1: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบกรณีการแชร์ข้อความในลักษณะขู่ยิงภายในสถานศึกษาต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีที่มาจากที่ใดแต่ยืนยันสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยให้ยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
2: ซึ่งก็ได้กำชับทางทุกโรงเรียนนะครับว่าให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นข้อความของเด็กของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแอคเคาท์ที่มีตัวตนหรือเปล่านะครับเราก็มีมาตรการนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนต่างๆได้พิจารณาความเหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่าบางแห่งก็จะมีการหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กคือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเรียนแบบด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนด้วยถ้าเกิดใครที่มีพฤติกรรมการก่อกวนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีบทลงโทษนะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนแล้วก็สร้างความเสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับสังคม
1: ทั้งนี้ในส่วนของวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่จะช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
5: หน่วยงานที่เข้ามาร่วมตรวจสอบนะเช่นปปง.ซึ่งตอนนี้ก็ทำการตรวจสอบอยู่ปปช.ก็ดำเนินการอยู่มีการขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ตำรวจก็สอบสวนขยายผลมันแต่คนจะมีจ็อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
4: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ได้เดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือจำนวน5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจปปป.และกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบทางด้านการทุจริตความผิดทางอาญาและเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยเพื่อคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดว่าจะเริ่มได้วันที่1ตุลาคมนี้นำร่อง 500,000 สิทธิ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย plus หากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขจะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยโครงการนี้จะสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมส่วนคูปองดิจิทัลมูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
7: การลงทะเบียนเนี่ยมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาสิทธิ์ก็คง1คน50ตอนนี้ 500,000 สิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประสบความสำเร็จกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาอีก
3: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอเป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
8: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
6: ขนมพื้นบ้านบี้ไทยบักของจังหวัดภูเก็ตเป็นเมนูอาหารถิ่นที่มียอดโหวตสูงสุดในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายมายกระดับและสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดโดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของทุกจังหวัดพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตล่าสุดได้มีการประกาศผลการโหวตโดยเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศคือเมนูบี้ไทยบักจังหวัดภูเก็ตขนมพื้นบ้านคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้ากดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจนสุกแล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากันเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใส นอกจากนี้เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดต่างๆที่น่าสนใจอาทิเมนูแกงคั่วเทโพผักบุ้งหมู3ชั้นของกรุงเทพมหานครข้าวเหลืองอุ๊บไก่จังหวัดเชียงรายหมูพลาระกำจังหวัดจันทบุรีลาบเทาจังหวัดร้อยเอ็ดและแป้งแดงจังหวัดสงขลาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟรุ้งปรุงไทยระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนณศูนย์การค้าพระไดพักศรีนครินทร์เพื่อเปิดตัวเมนูสุดยอดอาหารถิ่น77จังหวัดพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการปรุงจึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการเดินทางเดินสายหาเสียงที่โรงเรียนในร้อยตำรวจในรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาจะประกาศให้เจ้าแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จพร้อมอ้างว่าขณะนี้อิหร่านกำลังพ่ายแพ้อย่างหนักทั้งนี้อิหร่านตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลด้วยการเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มูซและจำกัดการเดินเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากขณะที่กองทัพเรือสหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเพื่อกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านโดยไม่มีเรือลำใดสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ปิดล้อมได้หากสหรัฐไม่อนุญาต
14: โครเอเชียพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายหลังไฟป่าลุกลามในเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสปลิตของโครเอเชียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งรายในพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในเมืองล็อกว่าโรโกสนิซาหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เมืองโอมิชทางตอนใต้ของประเทศขณะเดียวกันยังมีรายงานผู้สูญหายหนึ่งรายเป็นชายชาวบอสเนียวัย34ปีอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าผู้สูญหายเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตรายนี้หรือไม่ขณะที่ล่าสุดเหตุไฟป่าดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องอพยพออกจากหมู่บ้านบริเวณเมืองโอมิชเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คนขณะที่อาคารบ้านเรือนรถยนต์และเรือหลายลำได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างน้อย40รายด้านนายกรัฐมนตรีอันเดรเปลนโควิชของโครเอเชียลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่พยายามควบคุมความเสียหายไว้แม้เหตุไฟป่าครั้งนี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีคำวินิจฉัยไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่ห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารรวมทั้งยังไม่มีหลักการประกันทางกฎหมายที่เพียงพอในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชน ทั้งนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเดิมกำหนดให้มีผู้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนและกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องปิดบัญชีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีที่มีอยู่แล้วภายใน4เดือนด้านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองสั่งให้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอนูแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตามข้อกังวลของสารรัฐธรรมนูญและยังต้องการให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี2570
14: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์สธนรัฐประชาชนจีนหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแต่เอาชนะชอนเมอร์ฟี่มืออันดับ6ของโลกจากอังกฤษ6-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยเข้าไปเจอกับโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1แชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วโคชนะจินิพาตราชูวณิช6-3และ6-2โชจิรินผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสอนวิสาคุณพิศาลรัตน์รองแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วที่หัวชนะคาโรลีนาคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน6-3และ6-4ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคู่นันนันพันธราธรมือวางอันดับ1 6-3รีไทยเนื่องจากคู่นันนันมีอาการเวียนศีรษะทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคูราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ2ที่ตัดเชือกชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ3ของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวสนับสนุนนาบิลอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยนาบิลอานานกล่าวว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหากได้เป็นตัวแทนนักมวยสากลทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างสิงคโปร์อันดับ148ของโลกกับทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมการแข่งขันต้องคิดว่านี่คือเกมสุดท้ายตัวยังไม่ได้มองถึงเกมต่อไปสิงคโปร์มีพัฒนาการมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมไทยต้องพยายามรับมือให้ได้และทำให้ดีที่สุดสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:00 นสิงห์เตรียมนำ8ผู้ชนะจากการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์ชาเลนจ์2026ซึ่งเป็นการแข่งขันวอร์ชวลกอล์ฟปีที่3ไปชมการแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง The Open ครั้งที่154และ AIG Women Open ครั้งที่50ได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเมเจอร์อย่างใกล้ชิดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสะท้อนความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมสู่เป้าหมายเนซีโร่โดยได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่นในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2568พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
14: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
3: พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
16: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ปลอมที่กำลังระบาดอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้และดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์โดยพฤติกรรมมิจฉาชีพทำใบขับขี่ปลอมส่งให้ก่อนแล้วให้โอนเงินทีหลังย้ำอย่าโอนและอย่าโพสต์ใบขับขี่ของตนเองลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกนำภาพไปแอบอ้างซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้ก็เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือแอบอ้างอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนจะดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดทุกรายค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าใหญ่คำที่ออกเสียงว่าใหญ่ในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใหญ่ที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัว ใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สารไอไม้มาลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มาลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกิดจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่เป็นอาหารของไส้เดือนดินเป็นน้ำในเซลล์ของพืชผักผลไม้และเศษอาหารต่างๆหรือน้ำที่ได้จากวัสดุที่นำมาใช้ให้ไส้เดือนดินกำจัดน้ำหมักที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลดำคล้ายน้ำอัดลมโคลาแต่ไม่มีกลิ่นมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์หลายชนิดซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
21: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระค่ะ
22: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
23: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
24: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
23: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
24: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
25: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันกลุ่มแรงงานอิสระฟรีแลนซ์ไรเดอร์รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันเรื่องของความมั่นคงสิทธิประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาทักษะกลับเป็นสิ่งที่หลายคนยังเข้าไม่ถึงกระทรวงแรงงานจึงเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อรวบรวมทั้งโอกาสงานการฝึกอาชีพทุนหมุนเวียนและการคุ้มครองตามมาตรา40ไว้ในที่เดียวติดตามเรื่องนี้จากนายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
26: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
27: ครับสวัสดีครับ
26: ครับเป้าหมายหลักของการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระในครั้งนี้ทำไมกระทรวงแรงงานถึงได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานอิสระแล้วก็ฟรีแลนซ์เป็นพิเศษในช่วงนี้ครับ
27: ก็เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานเราเน้นหน้าที่ในการดูแลแรงงานทุกกลุ่มทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีก

0: ส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945

พี่ต้องสัญญานะพวกพี่จะต้องสู้เก็บเงินให้ได้ไว

โปรดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร 080-180-4606

0: แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มานให้
6: บางพ่อใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้

0: การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อ

0: 少来怕辣皮面发洗汤，少来怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ผลงานกอลลัมน์ของสาวแอนอรดีนั้นนักร้องหมอลำสาวคนสวยนะคะออกพรรษานำตาลนมาสั่นพี่น้องค่ะสาวบางปูนำฝากนำตอนอีพออีแม่พี่ปานาอาทีกำลังติดตามรับฟังที่ตอนนี้นะคะชั่วโมงที่2นาเก้าโมงหอด10โมงพุ่นละค่ะนาก็นาโทรเข้ามาได้เลยนาอยากฟังเพลงใดนาเพลงเก่าก็ได้เพลงใหม่ก็ได้หมอลำก็ได้ได้เบิดนั่นละค่ะฟังกันหลายด้วยค่ะพี่น้องจ้าย่างเข้าไปในตลาดโอ้มีแต่คนถามสะเด้พี่น้องปุ๋ยคือว่าขายดีคักแท้ขายดีอยู่ค่ะขายดีเพราะว่าอีเพราะว่าอีพออีแม่เฮานาเพิ่นซื้อไปใส่แล้วมันก็เห็นผลแม่ค่ะพี่น้องจ้ามันงามสะออนสะออนกอเขานะคะผู้ใดเอาโซเลพลัดเอาชุดโซเลเทอร์โบไปใส่เนี่ยสะออนสะออนสะออนคักนางแจ๋ปากตบๆอยู่ขากันแท้เจ้าของน่ะปั๊ดพี่น้องขาง่ามอีหลีใดนี่บ่เป็นหย่องของเจ้าของได้พี่น้องยางลงทงนะไปเห็นนั่นเนี่ยไปถามพี่น้องจะใส่อีหยังคืองามแถวสันทําทาถามไปสละหูอยู่ว่าเพิ่นใส่โซเลพัดเพราะว่าเห็นกระสอบอยู่นะคะเอ้ยก็ใส่โซเลพัดนี่แหละว่าสันเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะไปเบิ่งก่อมาแน่พี่น้องค่ะ2มื้อเนี่ยกําบ่หุ่มนะคะบัดนี้อันต้นกีบเข่ามั้ยมีแต่ต้นใหญ่กว่านี่โป้สาวบางปู่เพิ่นแม่พี่น้องค่ะเปเล็บเสพอยู่เอ้ยบัดนี้ย่ามเพิ่นเสียนรับร่วมประกาศสิเป็นก้มกลมห่วงบักใหญ่ได้บาดนี่พี่น้องต้นเขางามก่อเขาบักใหญ่นะเศร้าลงไปขี้ดินนะดินเป็นสีดำๆนะคือดินดีพี่น้องดินร่วนดินซุยก็คือดินสีดำนะขี้กระเดือนกับสีมาขี้ทักแทกับสีมีได้คันดินเฮาดีเนาะพี่น้องมันอุดมสมบูรณ์ซั่นเด้คันดินมื่นตะลวยตะลวยนั้นแข็งโปกนั้นบ่แม่นแนวพี่น้องขานั่นคือดินบ่งามปลูกหยังก็บ่งามดอกพี่น้องทุกอย่างนะจะได้ผลดีก็ต้องเริ่มต้นที่ดินนาดินดีเฮ็ดหน้าเข่าก็งามปลูกหยางพาราก็งามนะไปวานใส่อันล่องสวนยางพระล่านั้นงามคักนะคะพี่น้องต้นยางมีแต่ต้นเฮาเว้ยกกบักตาลนี่ตะสะอ่อนคักเพิ่นว่าเนาะย่ามไปกีดยางเพิ่นก็เอาโซเล่พาล่าไปใส่เนี่ยนำยางย่อยเพิ่นเที่ยวเปลี่ยนตะกะโปสิได้ใส่คุถังดำใส่หรอเบิ่งส่งนะพี่น้องค่ะบ่ได้เว้าเกินจริงได้นี่เว้าอีหลีได้นี่นะคะเอาไปใส่มันนะคะโซเล่หัวโตนี่ก็มีเด้อพี่น้องเด้อใส่มันนะคะหัวบักใหญ่หนึ่งตะสะอ่อนนาละกะใส่อ้อยสิกะงามใส่ต้นบักทุเรียนนี่งามนะพี่น้องอินทผลัมว่าซั่นนะคะก่อนึงเนี่ยประมาณ100กิโลพุ่นตะสะอ่อนคักเพิ่นนั่นขายได้เงินเนาะเดี๋ยวนี้มันก็บ่แพงปานใดได้อินทผลัมกิโลละ100นะพี่น้องคะซึคือแต่ก่อนติน่ะคันอันใดแพงๆออกมาใหม่นี่ซื้อกินดีบ่ได้ว่าภายว่าสาวว่าจะคลองนี่ล่ะนะคะโลละ300ก็ซื้อกินตะกี้พี่น้องเดี๋ยวนี้โลละ100ก็บ่ค่อยกินบ่ได้บ่ค่อยอยากแม่นเป็นบางปีบ่พี่น้องตะบักทุเรียนก็บ่ค่อยกินได้ปีเนี่ยหรือว่าเป็นยังไดบ่พี่น้องจ้านี่ล่ะนะคะมันเป็นปีมากอยู่เด้มันเป็นมากบางอย่างอยู่เด้นะใส่ได้เบิดซื้อยางซื้อแนวล่ะนะขาดบ่ได้ก็คือเข่าล่ะค่ะพี่น้องจ้ายามมื้อเช้าต้องกินข้าวเด้อนะใส่ได้ทุกอย่างนะสำหรับโซเลพลัสของเรานะคะอีพออีแม่พี่ปานาอาเด้อเอาไปใส่เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังมันบ่ได้แพงกระสอบละ550บาทเนาะ50กิโลพุ่นแม่พี่น้องค่ะขายดีคักจนทรงน้ำบ่ท่านนะขอบบุญขอบคุณถ้ามองใดทรงซาแน่เด้ออีพออีแม่ฟังสาวบางปู่อยู่ตอนเนี่ยมองใดทรงซานะก็อดใจจักน้อยเฮาก็ทรงคือเก่าว่าตาอันอีพออีแม่สั่งมารับออเดอร์ไว้แล้วทรงคือเก่าเด้อบ่ต้องคิดย่านว่าสิบ่ทรงแต่ว่ามันก็อาจจะซ่าแน่2มื้อ3มื้อจังซี่มันเป็นปุ๋ยเนาะพอเนาะก็รอนิดนึงนะคะพี่น้องจ๋าหรือว่าท่านใดที่อยู่ที่อยู่ตามต่างจังหวัดเด้อพี่น้องเด้อนาที่นาอยู่101น่ะก็หลายอยู่เด้101นี่หลายอยู่นะคะกะทางร้านอาจารย์ถนอมเนาะอยู่ปากทางกกกหนองมืนทานลักกะร้านหลายร้านค้าอยู่นะพี่น้องค่ะร้านค้าใหญ่ๆเฮาร้านค้าทรงทางเพื่อพ่อชัยก็มีนะทางเพื่อจังหารก็มีนะเฮียโกเจปอเนาะก็ไปซื้อหั่นละพี่น้องทางจังหารนะแล้วก็บ้านโคกลามจังซี่ก็มีนะทางจังหารเด้ออีพออีแม่เด้ออ้าวก็บอกกันต่อๆไปนะแล้วก็ทางยะโสธรบ่ จะเป็นของร้านเท่าบุญฮอบ่าวบุญฮอต้อพี่น้องขาอยู่หน้าค่ายทหารเด้อณจังหวัดยโสธรนั่นล่ะณมหาสารคามนะก็โทรเข้ามาสั่งซื้อเราก็ส่งให้ณทางปราจีนบุรีคันมีก็สั่งเข้ามาเฮาก็ส่งให้คือเก่านะหรือว่าทางเรณูนครนครพนมก็จะเป็นร้านหนูปูการเกษตรนะพี่น้องขาละกะยมเพิ่นหน้าแก่ก็มีเด้อณทางมุกดาหารจะเป็นร้านบ่าวโป้บ่าวสุริยานะหลายร้านค้าอยู่นาทางน้องไพเพชรบุญนาอยู่นาวัดท่าแดงนะคะร้านเกษตรมิตรภาพนาคุณยุพินคุณแหม่มนาดูแลลูกค้าอยู่ทางนั้นนะคะแล้วก็ทางนครราชสีมากระโทษเข้ามาได้นะคะเราก็ส่งเหมือนเดิมบุรีรัมย์แถวพุทธสงฆ์หรือว่าอำเภออื่นๆนาอุบลราชธานีจังสีเฮาก็ส่งให้นะคะอำนาจเจริญอยู่ที่อำเภอหัวตะพานนะคะพี่น้องจ๋าก็ส่งให้คือเก่านะคะหรือว่าขอนแก่นน่ะหรือว่าทุกจังหวัดเลยนาทีโทษเข้ามานาอยากได้โซเลพลัดนะคะเราก็ส่งทุกที่เลยนาบางเทือกก็ส่งไปจังหวัดเลยผู้ใดพี่น้องขาเพิ่นเคยใส่นาปกโทษเข้ามานาส่งได้ทุกจังหวัดนั่นแหละนะคะอีพออีแม่โทษเข้ามาโหลดค่ะโซเลพลัดหรือว่าอยากได้ปุ๋ยของเฮานาเคมีกวางเหรียญทองเคมีโซเลหรือว่ายูเรียนายูเรียฝากในเด้อร้านบุญจันทร์พันนี่นาดอนปูตาตำบลลักเมืองอำเภอกำมะลาไสกาฬสินธุ์นะคะยูเรีย980บาทว้ายพี่น้องสามารถถือคาแถบบ่พ่อพันนามาซื้อโลดนะคะของแจกของแถมหลายค่ะพี่น้องเบอร์โทรค่ะ0438401122นะ0438401122ค่ะ
1: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: สวัสดีครับช่วงเยียบยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยียบยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่อีพอแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับผมนายสุดใจครับบ้านเฮาก็เอิ้นพ่อใหญ่อุดนะครับผม
0: ครับ
1: อยู่บ้านเปาตำบลรูปเฮานี่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮา
0: ซื้อว่าคุณพ่อสุดใจ
1: ครับ
0: นามสกุลยังอีพ่อ
1: ท่านบุเรศครับผมท่านบุเรศ
0: คุณพ่อสุดใจทานบุเรศหรือว่าไทยบ้านเขาเอิ้นพ่อใหญ่อุด
1: ครับผมพ่อใหญ่อุดจากเบิดตำบลนะครับ
0: บ้านเปาอีกซื้อนึงซื้อว่าไง
1: ครับแม่นบ้านเปาบ้านดอนสนวนครับผม
0: โอ้บ้านถามพ่ออุดก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรอีพ
1: ่อประมาณ16ไร่นะครับประมาณนี
0: ้โอ้ประมาณ16ไร
1: ่ครับครับ
0: หน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นของเจ้าของเองเนาะ
1: ครับของเจ้าของครับ
0: 16ไร
1: ่มุ่นพ่อมุ่นแม่ครับ
0: สิบหกไร่เฮ็ดเอง
1: เฮ็ดเองครับ
0: เฮ็ดเองสู่ปีวะ
1: ทุกปีนะครับทั้งปังทั้งปี
0: ถามพ่ออุดก่อนจักปีแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ผมบ่ครับ
0: ครับ
1: 70แล้วครับซ้ํา70บ่ครับเมษาก็70เต็มเป๊ะเลยครับผม
0: ป๋ายังเฮ็ดหน้าเองยังแข็งแรง
1: ครับครับพ่อเฮ็ดได้ครับผมบ่เฮ็ดได
0: ้แบกสอบปุ๋ยเองบ
1: ่แบกสอบปุ๋ยเองหว่านเอง
0: ป๋าโตขึ้นมาทานนะว่า
1: เขาปลูกกับหว่านแบกเองหว่านเอง
0: ถามพ่ออุดก่อนหน้า16ไร่ที่เฮ็ดนี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแง่งหน้า
1: แต่ก่อนก็ใส่ปุ๋ยน้ำท้องตลงตลาดนะครับผม
0: ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับแต่ว่ามันหันบ่บันไดครับผมมีใบแฮมมีเป็นโรคเป็นใบเป็นเพี้ยอีหยังก็เอิ้นนอนกอบ่กินหลายครับก็เลยมาหันใส่อันนี้ล่ะ
0: แสดงว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีปัญหาหยังแน่ก่อนพี่พ่ออุด
1: ปัญหาพวก1ดินกายแข็ง2ก็เป็นโรค
0: เป็นโรคดินแข็ง
1: ดินแข็งเป็นโรค
0: ผลผลิตเป็นยังไง
1: ผลผลิตห่วยไร่นึง600500 600
0: ไร่นึง
1: ต่อไร่
0: 600กว่า
1: ต่อไร่กว่าโดดไปแล้วมันกลัวแน่นี่ล่ะบ่เกิน700ว่าไง
0: บ่เกิน700หรอกแม่นบ่ครับตั้งแต่เฮ็ดมาเน
1: า
0: ะ
1: ครับตั้งเฮ็ดมาม
0: าถามโพก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: มาจากทางวิทยุครับผมมาฟังวิทยุ
0: มาทงมาทาก็เอาวิทยุมาฟัง
1: นี่มานำก็ได้ฮู้จักเบอร์ทอกเบอร์โทรนำไอ้หน้าโซเลนี่ล่ะเลยโทรไปให้เพิ่นมาส่ง
0: พี่บาดถามพูดก่อนฟังโดนบ่
1: โดนเติบอยู่ดิ
0: ฟังโดนเติบ
1: ครับครับ
0: ก่อนสิตัดสินใจบ่ได้เสียเลยตัวนี
1: ้บ่ที่แรกเอามาลองเมื่อหน่อยครับมันก็ดีนะครับเพราะจะใส่ปุ๋ยเข้าไปมีพวกขี้ไก่ดอกไก่เดียนพวกขี้ตะแคร์เขาขี้ตะแคร์เป็นปุ๋ยอุ้งยุ้งอาญาขึ้นมา
0: โอ้
1: ผมก็ได้ว่าโอ้ดีดีดีว่าท่านดินก็รวมดินก็ไม่เคยเก่าไหมครับผม
0: โอ้แสดงว่าตั้งแต่สมัยใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินมันแข็งจังสิวะ
1: ดินแข็งโจกจังสิก็บ่จะเข้านะครับปั้นกระแท้ได้บ่จกจกจังเข้าเดี๋ยวนี
0: ้ขี้กระเดียนมีบ่ตั้งสิ
1: บ่ค่อยมีบ่มีเลยล่ะ
0: ขี้กระเดียนก็บ่ค่อยมี
1: ครับเดี๋ยวนี้เริ่มสิมีแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้เริ่มกลับมามีแล้ว
1: ปั้นกระแท้ก็มือจกได้กับมือนี
0: ่บัดนี้ถามทั้งเรื่องผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพาดแล้วผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่อีพ่อ
1: ปีกายนี่16ไร่ได้เข้า18ตันพอดีได้เข้า18ตัน
0: ปีกายนี่หน้า16ไร
1: ่ครับ
0: ได้เข้า18ตัน
1: ครับแต่ว่าเขาบ่เป็นราคาเท่านั้นก็เป็นราคากับประมาณเนี่ยครับ
0: เขาบ่เป็นราคาแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มจาก
1: ครับครับบ่ขาดทุนได้ล่ะครับบ่ขาดทุนได้กําไรอยู
0: ่โอ้มันตกไร่ละตันกว่าพุ่นตัวนี
1: ่มีไอ้กําไรอยู่ 7-80,000 อยู่ครับอีนี่เพิ่นบ่เล่นครับเพิ่นบ่เล่นเด
0: ้โอ้
1: คือว่าผมลงทุนผมสิบ่ค่อยจ้างนะครับ
0: ผมเอกโซเลสิได้หันมาเฮ็ดหน้าน้ําพ่อใหญ่อุดละบาดนี่มีกําไรอยู่ 7-80,000 หน้า16ไร่นะครับจากเคยเฮ็ดได้ไร่นึงนี่ประมาณบ่เกิน700กิโลเนาะเนาะพ่ออุด
1: ครับครับครับ
0: 700กิโลก็ได้เข้าประมาณบ่ถึง10ตัน
1: บ่
0: ตะกี้เนาะครับบาดวังหันหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดฤดูกาลที่ผ่านมาได้เข้าเท่าไหร่ก็ครับ18ตันบ่ติ
1: 18ตันกว่าๆครับผม
0: 18ตันกว่าๆพร้อมมีกว่าๆอีก
1: มีกว่าอยู่ครับกว่านี่ประมาณเท่าไหร่ล่ะผมไปขายได้ 7,000 ครับมันบ่เบิดรถ6ล้อเขา
0: โอ้
1: ใช้รถปิกอัพไป
0: กว่านี่มันขาดตันอยู่300กิโลถึงนั่น
1: ประมาณอุ้มนึงนี่ล่ะครับ
0: แสดงว่าพ่ออุดใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ถือโคกถือใจเนาะพ่อ
1: ครับถือสิใส่ต่อได้นี่สิใส่ต่อสิสั่งต่ออยู่ครับนี
0: ่ยังสิสั่งต่อยังสิใส่ต่อ
1: สั่งต่อนะปีหน้าปังสิใส่ต่อคือเก่าครับผม
0: บาดนี้คันพ่ออุดใส่แล้วมันดีมันถือโคกถือใจจังซี่อยากให้พ่ออุดฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคือพ่ออุดนี่บอกความประทับอกประทับใจเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังคักๆกันให้พ่ออุดเชิญครับ
1: มาเด้อพี่น้องเด้อมาลองใส่นํากันครับผมใส่แล้วมันเห็นผลมั้ยครับไอ้วัดไร่นึงเนี่ยบ่รู้ตันนะครับก็น่าจังน่าทําน่าหยังเฮานี
0: ่
1: ตามที่ผมใส่มานะครับ
0: บ
1: ่บ่ขาดทุนแน่นอนครับผมที่ผมใส่อยู่นี่ครับของงามๆนี่ครับคือว่าผมใส่โซเลพัดนะครับเด้อเดี๋ยวนี้ดินก็ดีครับผม
0: ครับ
1: ต้นเขากาใสไม่ตั้งครับผมเบิ่งเลยครับอยู่หลังผมนี่ครับดีของเพิ่นอยู่ครับจังเขานี่ก็ได้หลายกว่าเขาครับผมหลังจากได้หา600กิโลนี่เป็นตันแล้วครับบ่รู้ตัน
0: ครับ
1: ตัน1ตัน2หมดแล้วบอกว่ามันคุยเลยครับ
0: ผมจะไม่ได้คุย
1: จริงครับแล้วรถเกี้ยวจะย้อมผมนะครับ
0: แม่นบอกแม่แนวไหน
1: เกี้ยวจะย้อมนะครับ
0: บ้านนี้มันมีโลกมีแม่งมีหยังบ่
1: บ่ครับบ่
0: ผมมีโลกมีแม่ง
1: บ่มีใส่อ่องตองครับผมมาเบิ่งเลยครับมาเบิ่งเดี๋ยวนี้เลยครับมือไหนก็ได้ครับหลังจากผมใส่โซเลพาดครับผมเยี่ยมครับเยี่ยม
0: สุดยอดเยี่ยมอีหลีแม่นบ่
1: เยี่ยมอีหลีครับเยี่ยม
0: บ่ได้จ้างมาเบาตัว
1: ไม่จ้างเอง
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออุดนะครับซื้ออีหลีซื้อตามบัตรประชาชนคุณพ่อสุดใจทานบุเรศ
1: ครับผม
0: อยู่บ้าน
1: ดอนสนวนบ้านเปล่านะครับ
0: บ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่านะครับบ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่าตำบลลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะ
1: ครับ
0: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณพ่ออุดฝากไว้ซํานี้จังพ่อพ่อก็ผมเอกโซเลนี่ทิพย์หนานะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนได้เก็บยาจนร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

าดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2

สัญญาหักหักบ่จำที่ข้ามโฉนดสันดอกนะคะบ่าวท็อปนลาก่อนนะอีแม่นางทางบ้านศรีฐานเนาะเราขอเขามานะก็ขอบบุญขอบคุณละอีแม่จ๋านะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะก็เนี่ยอีพ่อจ๋าโทษตามอันปุ๋ยเขามาเพิ่นก็สิส่งให้มื้อนี้เด้อพ่อเด้อนะส่งให้มื้อนี้ล่ะค่ะนะใจเย็นๆนะคะอีพ่อนะคะพ่อกับทาอยู่บ้านนี่ล่ะเออว่าสันละวาเนาะใจเย็นๆเด้ออีพ่อเพิ่นกําลังเอาขึ้นรถอยู่สัตว์ตัวนะคะเออเพราะว่าโซเลพัดของข้าวนี่ขายดีคักอีหลีได้นะขายดีขายดีจะส่งน้ำบ่ทันนะคะพี่น้องอันนี้ก็ขอบบุญขอบคุณนะขอบคุณอีหลีนะคะอีพ่ออีแม่เพิ่นเอาไปใส่แล้วมันก็งามล่ะใส่ได้กับทุกพืชเด้อนะบ่ว่าจะเป็นข้าวมันอ้อยยางพะรามักทุเรียนมักเงาะบักม่วงบักหมี่นะคะพืชผักผลไม้อีหยังต่างเนี่ยใส่ได้เบิดนะเป็นอาหารของพืชนะคะที่มีธาตุอาหาร6คุมพลังพุ่นน่ะพี่น้องค่ะราคากับบ่แพงนะพอซื้อไปใส่คือหยังนี่ใส่วาตาวันลงขี้ดินค่ะมีน้ํานี่เข้างามโลดนะคะพี่น้องพืชงามโลดนะคือจังอีพอสุดใจนายพอสุดใจท่านบุเรศนะเราเว้าสู่ฟังขอบบุญขอบคุณหลายเด้อพ่อเด้อนะฮะก็เอาไปใส่เราก็เว้าสู่กันฟังซะล่ะค่ะคันมันงามก็ใส่อีกซั่นตัวนะฮะพี่น้องเฮาใส่ปุ๋ยมาตลอดดอกจักว่าใส่ยี่ห้อหยังแน่ก็บ่จักนํากันน่ะเนาะพี่น้องค่ะเออบางคนก็ใส่แต่ปุ๋ยยี่ห้อดังๆเด้แม่นบ่ล่ะเออเพิ่นก็ว่าดังเพิ่นก็ว่าดีหั่นล่ะนะคะพี่น้องเออก็บ่เสมอไปดอกพี่น้องก็ลองเปิดโอกาสให้โซเลพลัดน้ําแน่นะผู้ใดบ่ทันเคยใส่นั่นเออปุ๋ยเคมีก็ให้ใส่คือเก่าล่ะมันก็เป็นแนวจําเป็นนะคะพี่น้องค่ะเฮาก็ซื้อโซเลพลัดไปผสมเอาซะตัว2ต่อ1มันจังประหยัดค่ะพี่น้องนะคะเห็นบ่ล่ะใส่ตะเคมีหลายขี้ดินมันก็แกนๆๆๆๆๆเฮ้ยเออซักนี่โปมือลงไปนี่ในมือโฮงพุ่นแล้วพี่น้องสมัยซื้อมือเนี่ยค่ะบ่ได้ดำหน้าเนาะบ่คือแต่ก่อนแต่ก่อนหน้าโคกันพ่ออันอเจ้าไอ้แจ๋นี่ซักดุงอันดำหน้าซักดุงแม่พี่น้องค่ะม้วนๆเด้เออมันบ่ได้เกียกขี้ตมคือแต่คือซื้อมือนี่เด้เออนี่ล่ะ ดำหน้าซักดุงผู้ใดมีหน้าโคกจังสิฮู้จักนะคะพี่น้องดำไม่ทาหน้ามาหน้านะฮะบันนี้ดินมันก็บ่ค่อยดีปานใดแม่นบ่พี่น้องค่ะมันใส่เคมีหลายมันก็เป็นแนวที่เฮาต้องใส่คือกันนะเคมีก็ได้เออใส่สุยางล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเสมอกันบ่ใส่บ่ได้ดอกพี่น้องเฮาสิย้อนกลับไปเฮ็ดคือสมัยดึกดำบรรพ์บ่ได้ดอกเออคันเฮาเฮ็ดกินแต่เจ้าของนี่ซีซ่าหาไล่นี่คืออยู่ดำเอาม่อมๆแม่ๆเออคันบ่อยากใส่เคมีก็เอาแต่โซเลพัดนี่ไปใส่โลดนี่ล่ะคันดำไว้ถ้ากินได้นี่คันเฮ็ดไว้ถ้ากินนะพี่น้องคันเฮ็ดไว้ถ้าขายเฮาก็ต้องอาศัยคือกันนะพี่น้องมันได้ใส่ทุกอย่างนะกะอีพ่ออีแม่น่ะวิธีลดต้นทุนการผลิตลงมานะก็คือวิธีนี้แหละนะคะใช้โซเลพลัส2กระสอบแล้วก็บวกกับนี่ล่ะเคมี1กระสอบนะวานได้6ไร่ถ้าอีพ่ออีแม่บ่มีเคมีอยู่เฮือนก็มาเอาชุดโซเลเทอร์โบนี่ไปใส่โลดพี่น้องค่ะงามคักงามแน่งามแท้งามบาดีคักพี่น้องเออผู้ใดซื้อไปใส่ก็ว่าดีสละอีพูนไม่โทษขึ้นพุ่นเด้นะคะพี่น้องค่ะสำหรับโซเลพลัดก็ยังว่าก็ยังว่ามาบริษัทเนี่ยอาทิตย์ละ 3-4 พวงก็บ่พอขายเงืดคักเงืดอีพ่ออีแม่เนี่ยขอบบุญขอบคุณย่อมือสุดศอกพุ่นล่ะค่ะนาไว้ว่างใจกันตลอดนะคะเออก็อย่าลืมเด้อผู้ใดก็ถามข่าวยูเลียนะมาซื้อเอาโลดอยู่ร้านบุญจันทร์พันนี่นะกระสอบละ980บาทเด้อมื้อนี้วันเสาร์มื้ออื่นวันอาทิตย์เพิ่นหยุดเด้อพี่น้องคันอยากได้ปุ๋ยก็เข้ามามื้อนี้นะหรือว่าโทรสั่งไว้แต่มื้อนี้ก็ได้เออก็ส่งคือเก่าล่ะนะคะพี่น้องคะส่งเหมือนเดิมนะคะคันอยากเข้ามานะคือจังอีพออีแม่ละพากันเข้ามามื้อว่านี่ของแจกของแถมพายเซนะคะสอนคักหัวเตือหัวเตือนเราได้ของแจกของแถมหลายนะคะพี่น้องค่ะเบอร์โทรเก่าของเฮานี่ล่ะค่ะเบอร์โทรนี่ล่ะนะโทรมาโหลด043840122 043840122ค่ะพี่น้องนะคะหรือว่าอยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะอีพ่ออีแม่ก็แวะเข้าไปซื้อหันเลยนะคะเอาฟังหมอลำมวนๆฟังเพลงมวนๆกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อใส่น้อว่าสิเปิดหมอลำก่อนใดเพลงใดน้อสู่อีพ่ออีแม่ฟังบางหนึ่งหันนะเอาอันนี้ดีกว่าพี่น้องค่ะมันจังได้ฟ้อนใส่เนาะ

0: ายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร043840122
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122

เหลือซึ่งที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตค่ะพี่น้องค่ะซื้อไปกินโลเดอร์นะเป็นยังกาตามนะต้องกินละค่ะพี่น้องค่ะยาปล่อยจะของเป็นยาปล่อยจะของป่วยเป็นน้อยยาปล่อยเป็นหลายเป็นหลายมันยากพี่น้องค่ะยากยากยากเบิดส่วนซื้อแนวยากน้ำเงินน้ำทองยากน้ำเวลาเฮ้ยจิตใจกับเนี่ยพี่น้องค่ะบ่สู้เด้คันป่วยเนาะแข็งแรงไว้เด้ออีพ่ออีแม่เด้อนาอยู่ดีสบายกินข้าวแซ่บไว้นะคะถ้ากินข้าวบ่แซ่บก็ซื้อเส้นทีไปกินคันนอนบ่หลับก็ซื้อเส้นทีไปกินนะปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดแอวก็ซื้อเส้นทีไปกินค่ะพี่น้องจ๋านี่ล่ะนะก็อยากให้กินมันเป็นยาเด้ค่ะเส้นทีนี่เป็นยาเด้อนะสมุนไพรเก่าชนิดเลยนะคะอยากให้ทุกท่านได้กินนะขวดนึงก็กินได้2มื้อแม่พี่น้องค่ะประหยัดคักคือหยังนี่ดูแลเจ้าของนะมื้อละ10กว่าบาทนึงแม่บางคนก็กิน3มื้อพุ่นเด้บางคนก็กิน4มื้อพุ่นเด้ขวดนึงนะคะพี่น้องเฮาต้องดูแลร่างกายนะเพราะว่าอายุหลายมาแล้วมันก็เสื่อมขึ้นว่าล่ะพี่น้องเสื่อมหอดสมองเพิ่นว่าเนาะหลงลืมนั่นแม่บ่แม่นหยังเด้นะบางเทื่อเนาะสิย่างไปเอานั่นแม่ย่างไปหอดลืมแม่พี่น้องค่ะก็เป็นไปได้สุย่างสุแนวเด้เสมอเนี่ยแม่นบ่ล่ะอ้าวดูแลเจ้าของไว้นะแล้วก็อีกอย่างก็คือหอมดีสมเกาหลีในคลอโรฟิลอันนี้ดื่มแล้วสดชื่นกลิ่นคลอโรฟิลค่ะพี่น้องนะเสมอเนี่ยมันก็สารพิษหลายอีหยังก็หลายเนาะกินโลดหอมดีก็ยังขายดีคือเก่าอาจจะเป็นเทียนหลงแม็กก็ขายดีกาแฟก็มีขายคือเก่าขายได้เสมอขายดีเสมอนะสบู่มหาดวีฮารานะหรือว่าจะเป็นยาแคปซูลสมุนไพร DLC นะยาแก้ปวดก็มีคือเก่ามีบักลายางนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรเข้ามาโหลดนะคันบ่โทรมาก็มาซื้ออยู่ร้านบุญจันทร์พันนี่หรือว่าอยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเฮาจังหวัดใดก็แวะเข้าไปซื้อนะคะเนี่ยเพิ่นก็มีขายคือกันนั่นล่ะนะร้านใดมีขายโซเลพัดก็สิมีขายคือกันล่ะพี่น้องนะโซเลพัดนะขายดีนะสินค้าทั้งด้านการเกษตรเฮานะคะพี่น้องแล้วก็โซเลชุดโซเลเทอร์โบขายดีชุดเวพี่ก็มีนะตระกูลโซเลตระกูลกวางเหรียญทองนั่นแหละนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋านะยืนยันการันตีให้นะคะโทรเข้ามาค่ะนะอยากได้โทรเข้ามานะคะ043840-122-043-840-122ค่ะสาวบางปูกาจะฝากเพลงมวลๆหากันแล้วกันนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องค่ะแล้วเจอกันใหม่ส่งต่อไม่ให้กับดีเจท่านต่อไปละจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101

บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

帕辣皮面法西汤，索雷帕辣皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้ม

0: สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาเราเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

าตนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่ว่าอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรสิปลูกอีหยังก็ตามสั่งบ่ว่าสิปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลปลูกแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตให้มันเต็มมิดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาอีพ่ออีแม่ต้องใส่ใจดูแลเบิ่งแง่งแนวที่เจ้าของปลูกให้มันมีความอุดมสมบูรณ์เฮ็ดจังได๋ให้ต้นพืชมันแข็งแรงเฮ็ดจังได๋ให้แมงบ่มากวนคิดกวนใจเชื้อโรคบ่ลงให้ลงหน้าลงหัวลงสวนเฮาซั่นตัวเฮาสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้อีพ่ออีแม่มันต้องเริ่มจากการเตรียมดินให้มันดีนะครับก่อนสิพอปลูกอีหยังก็ตามสร้างนะครับคันดินดีแล้วปลูกอีหยังก็งามนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกอีหยังก็บ่เคยงามจักเถื่อเป็นกระล่องกระแล้งต้นพืชบ่แข็งแรงสิตายแหล่บ่ตายแหล่ฟังทางนี้ครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเหล่านี้ได้นะครับใส่แล้วนี่ติอีพ่อไอ้แม่เอ้ยพ่อใส่แล้วนี่ติดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากใหญ่หากงาวต้นพืชแข็งแรงจะเลื่อนเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาใส่ลงไปแล้วนี่โอ้ยต้นเขาแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวและที่สำคัญบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งนะครับเขียวใบตองอ่อนซั่นเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถนำมาใส่สามารถนำมาผสมได้กับเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับผสมกันแล้วโคเลเข้ากันกับเคมีแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับใส่ได้กับทุกๆพืชเหมาะกับทุกๆดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลเข้ากันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบปุ๋ยเคมีนั้นสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่พ่อไอ้แม่พากันชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบนั่นล่ะเอามา1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าบาดนี้เว้าถึงเรื่องต้นทุนเว้าถึงเรื่องของราคานะครับประหยัดนะครับซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงได้บักหลายนะครับสำหรับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่เพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนี้บรรจุ50กิโลนะครับบรรจุอยู่50กิโลเอามาร่วมกับเคมีอีก1กระสอบเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาประหยัดต้นทุนเพราะว่าคันพี่น้องเกษตรกรพากันใส่เคมีเพียวๆหรือว่า
ใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่แล้วพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านอาจสงสัยว่าผสมมาแล้วมันสิดีคือเคมีบ่บ่าวอีกดีกว่าผลได้อีพ่อยแม่นะครับผสมมาแล้วนี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่า3กระสอบที่ผสมมาแล้วนี่ปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้อยู่ในดินได้โดนพืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินซะเด้อยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นได้อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับคันเฮาใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่เคมีมันสิอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับหรือว่าประมาณ3อาทิตย์นั่นล่ะมันก็สิเบิดเด้เพราะว่าเคมีมันมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศนํานะครับเสียหลายก็ได้วานปุ๋ยเคมีลงไปเทื่อนึงนี่ 100% นี่พืชเอาไปใส่ได้ประมาณ 22% นะครับคันปุ๋ยยูเรียจังซี่ก็อยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อเท่านั้นเด้นะครับอยู่ได้บ่โดนเพราะฉะนั้นปุ๋ยใหม่ที่เฮาผสมกันแล้วปุ๋ยใหม่ที่เฮาคุเล่เข้ากันแล้วนี่วายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นเฮ็ดให้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินหิวยามใดก็ได้กินต้นพืชก็เลยจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องนะครับต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจซะเด้ยามเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่โอ้ยได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดลองเบิ่งครับอิมพอร์ตแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้เด้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชเฮาทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกก็ใบท่อพามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไหนแน่ใส่แล้วมันดีบ่มันถูกอกถูกใจบ่เดี๋ยวสิคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ดีค่ะแม่นก
2: ชื่อแม่นก
1: ชื่อแม่นก
2: ครับ
1: บ้านเลขที่147หมู่8บ้านม่วงตำบลบะเลาอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
2: อ๋อคุณแม่นก
1: จ้ะ
2: อยู่บ้านม่วงตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้อง
1: จ้ะ
2: แต่ก่อนนี่คุณแม่เฮ็ดนานี่จักไรแม
1: ่หาไรจ้ะ
2: หาไรใส่ปุ๋ยยังแม่ตะกี
1: ้ปุ๋ยเคมีทั่วไป
2: ใส่เคมีทั่วไปได้เข้าหลายบ่
1: บ่ได้หลายบ่ได้หลาย
2: ได้จักตันแม
1: ่ได้3ตัน
2: 3ตัน
1: จ้ะ
2: บัดหลังจากที่แม่มาใส่แม่ได้เข้าเพิ่มขึ้นบ
1: ่ได้5ตันเพิ่มขึ้นอยู
2: ่ป่ะจาก3เป็น5
1: จ้ะ
2: โอ้ถูกไรละตันถูกใจหลายบ่คุณแม่พอใจหลายบ่
1: พอใจหลายจ้ะ
2: บัดนี้หาไรนี่แต่ก่อนนี่แม่ใส่เคมีนี่แม่ใส่เงินหลายบ
1: ่ใน
2: การ
1: หลายอยู่แล้ว
2: พอหมื่นบ่
1: 7,000 บ่แล้ว
2: 7,000
1: มันบ่มันบ่เป็นพ่อน้ํามันบ่มีเฮาก็ต้องใช้หลาย
2: โอ้ใช้หลาย
1: ผลบ่ดี
2: หมดประมาณเกือบ 10,000 พุ่นละเนาะ
1: จ้ะ
2: บาดพอมาใส่โซเล่ได้แม่ลดต้นทุนลงหลายบ
1: ่ลดหลายอยู่จ้ะ
2: ครึ่งต่อครึ่งเลยพุ่นละแม่นบ่
1: ครึ่งต่อครึ่งพุ่นละ
2: ครับผมบาดนี้ต้นเขาเป็นจังได๋แม่ต้นเขาเฮา
1: ต้นเขาก็งามเขียวดี
2: เขียวโดนบ่
1: โดนอยู่จ้ะ
2: แตกกอดีบ่แม่
1: แตกกอดี
2: เม็ดเป็นยังไงห่วงเขากับเม็ดเขา
1: เม็ดมันก็เต่งตึงแล้วเนาะ
2: โอ้เม็ดตรงเม็ดเต่งตึงน้ำหนักดี
1: น้ำหนักดี
2: ศัตรูพืชพวกแมงพวกยังมากวนบ
1: ่บ่ค่อยมีจ้ะ
2: บ่ค่อยมีตอนใส่เคมีมีบ่แม
1: ่มีอยู่ได้เสพยา
2: โอ้ได้ฉีดยา
1: จ้ะ
2: แม่ประทับใจหลายบ่ครับ
1: ประทับใจหลายดีใจหลาย
2: ดีใจหลายแล้วปีนี้สิใส่อีกบ
1: ่ใส่คู่ปีแล้วบัด
2: โอ้สิใส่สู่ปีใส่มาจักปีแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ใส่มา2ปี
2: 2ปีคันใส่อีกปีนี้ก็สิเป็น3ปี
1: จ้ะ
2: อยากให้คุณแม่ฝากบอกเกษตรกรทางบ้านที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่นะครับคุณแม
1: ่ใครบ่เคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันหน้าแม่นี่เขาก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
2: ครับ
1: อยากให้ใช่ลองเบิ่ง
2: อ๋อครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้นำนะครับสำหรับท่านใดที่บ่ท่านได้เคยใส่โซเล่ดีเด่นด้านดินต้องยกให้ครับโซเล่ซอยปรับโครงสร้างดินให้ล้วนซุ้ยซอยลดความเป็นกรดเป็นเกลือดินเข้มดินเป็นเอียดดินไถนาดินไม้ลอกนาดินไปขายโจกดินไปขายพี่น้องขึ้นสภาพให้ดินไม้ใส่โซเล่แล้วมีความสุข
1: มีความสุข
2: โอ้คันใส่เคมีแล้วทุก
1: ทุก
2: กระมับ
1: ทุก
2: ทุกเงินมันบ่โอ้นี่แหละครับนี่คือประสบการณ์จริงจากคุณแม่นกบ้านม่วงตำบลบ้านเราอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับมาบอกเราประสบการณ์จริงบ่ได้จ้างมาเด้เนาะแม่เน
1: า
2: ะ
1: บ่แล้ว
2: เต็มใจเว้าแม่นบ
1: ่เต็มใจเว้า
2: ใครอยู่กับซั่นว่าแม่นบังคับให้เว้า
1: บ่
2: คันบังคับนี่บ่ได้หัวเด้เนาะ
1: บ่แล้ว
2: เออนั่นล่ะ
1: จะได้ให้แล้วแล้วคันบังคับก็ได้
0: นี่แหละครับความสุขที่แท้จริงของพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วมีแต่เสียงหัวเราะอีพ่อยแม่เอ้ยถึกอกถึกใจแห้งสำหรับคุณแม่นกทางอำเภอคำชะอีนะครับ
2: สำหรับมื้อนี้ผมนะครับเอกโซเลกับคุณแม่นกฝากพี่ต้อนน้องไว้ซ้ำนี้นะครับไว้พ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

คำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122พี่น้องเกษตรกรหลายๆคนหลายๆพื้นที่นะครับมีข้อสงสัยมีแนวค่าใจเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยมันสิใส่ปุ๋ยหยังเด้บ่าวเอกโซเล่นายพ่อไอ้แม่นี่ปุ๋ยเคมีมันก็คือมาหลายรุ่นหลายสูตรคักแท้หน้ามันก็คือบ่คือกันบาดแต่ละทงบางทงก็เป็นหน้าท่ามบางทงก็เป็นหน้าโคกหน้าดอนมันสิใส่ปุ๋ยแบบใดเพิ่นว่าเด้เพราะว่าแต่ละปีการใส่ปุ๋ยเคมีของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มันใส่หลายหลายนะครับไปร้านปุ๋ยแต่ละเทื่อนี่ห้วยจักสิเลือกยี่ห้อใดจักสิเลือกสูตรได้ดีล่ะทางร้านก็เชี่ยสูตรนั่นสูตรนี่เฮ็ดให้พี่น้องเกิดความสับสนนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่อยากสิแนะนําพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับให้ใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76นะครับสูตร28 76ใส่ได้เบิดนะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินเหนียวหน้าดินถ้ำหน้าตมใส่ได้เบิดอีพอยแม่นะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับใส่ได้เบิดทุกสภาพดินนะครับอีพอยแม่บ่ต้องนักอกนักใจซื้อไปใส่แล้วนี่นะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินเหนียวหน้าดินถ้ำหน้าดินตมใส่ได้เบิดนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกบักเขือข้าวโพดใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่แก้วมังกรใส่ได้บ่บ่าวเอกโซเล่ใส่ได้เบิดนะครับว่าแต่ปลูกในดินเถอะใส่ได้เบิดนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับเป็นนวัตกรรมของวงการปุ๋ยของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นปุ๋ยที่บ่มีฟิลเลอร์บ่มีสิ่งเจือปนบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดมาปั่นก่อนว่าท่อนละอีพ่อไอ้แม่นะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดเฮ็ดให้พืชเฮาจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งออยู่ในดินได้โดนโดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนขนาดนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรเสื้อพ่อบันไดดอกครับบอกไปแล้วก็บ่ท่านได้อยากให้เสื้อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนมันสิแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันสิดีกว่าปุ๋ยที่เจ้าของเคยใส่มาบ่มันต้องเปรียบเทียบเบิ่งนะครับมีไฮหน้าอยู่50 60ไร่10ไร่20ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักเครื่องจักกลางก่อนก็ได้แบ่งมาทดสอบเบิ่งแบ่งมาทดลองเบิ่งว่าใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76ใส่ไปแล้วมันสิเป็นแนวใดนะครับตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยถูกใจคักมากกลายมากแห้งนะครับหวานลงไปนี่โอ้ยออกฤทธิ์เร็วขนาดบ่าวเอกโซเล่
หน้าเขาอย่างสิที่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวเพิ่นว่านะครับใส่ยางพารานี่ที่กรีดยางนี่โอ้ยน้ำยางนี่เปลี่ยนกระโปรงกับพ่อท่านเปลือกนิ่มกรีดง่ายนะครับน้ำยางไหลดีดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางก็สูงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร2876นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับอยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่ของดีราคาถูกใส่ได้ครับทุกสภาพดินเหมาะครับทุกพืชลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่ดันดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องมีพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านหลายๆพื้นที่นะครับโทรมาถามเบาเอกโซเลสันเด้ถามว่าอีพ่ออีแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีหลายๆในไห่ในหน้าในหัวในสวนนี่มันดีบ่คันใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีมันก็สิเป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชเพราะว่าปุ๋ยเคมีที่วานลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนนี่พืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์เอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้ดีได้รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับแต่ว่าเคมีนี่ก็อยู่ในดินบ่ได้โดนเด้จังปุ๋ยยูเรียจังซี่เนาะครับปุ๋ยยูเรียที่พี่น้องเกษตรกรพากันวานลงไปเติมอยู่นี่มันอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับบ่เกิน3อาทิตย์บางเทื่อปุ๋ยที่วานลงไปมันก็เบิดก่อนนะครับมันเฮ็ดให้พืชเฮากินอาหารบ่ทันเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลสิมาแนะนําอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาว่าให้ใส่เคมีแบบใดวานลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วให้มันอยู่ได้โดนๆพืชสามารถกินได้ทันนะครับซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซะเด้ต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่ควรคิดควรใจเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะครับผมเอกโซเล่นะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบมันสิอยู่ในดินได้โดนนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนี่มันอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนพืชสามารถมีอาหารการกินตลอดเวลาเลยหิวยามใดก็ได้กินนะครับซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้ให้พืชซั่นเด้เฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับแล้วปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันมีหยังแน่ว่าติมันสิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบเอาไปใส่ร่วมกันเอาไปบวกกันเอาไปโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเอามาส่งใส่กันนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับแต่ว่าปุ๋ยใหม่ที่วานลงไปนี่ติอยู่ในดินได้โดนซะเด้เฮ็ดให้พืชในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮานี่มีแนวอยู่แนวกินตลอดเวลานะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ชุดนี้นะครับอัตราส่วน2ต่อ1เหมาะกับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาเด้ออีพ่อไอแม่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขานะครับอัตราส่วน2ต่อ1นี่เหมาะสมขนาดเลยอีพ่อไอแม่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ปลูกยางพาราก็สามารถใส่สูตรโซเลเทอร์โบได้คือกันนะครับสามารถใส่สูตรโซเลเทอร์โบใส่สวนยางพาราได้คือกันนะครับแต่ว่าอัตราส่วนนี่สิเปลี่ยนไปนะครับจาก2ต่อ1กลายเป็นอัตราส่วน5ต่อ1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบ เอามาโคเลใส่กันเอามาบวกกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28/76 1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่6กระสอบกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับ6กระสอบใหม่ที่ได้มานี่สามารถหว่านในสวนยางเฮาได้ประมาณ6ถึง7ไร่นะครับหว่านได้ประมาณ6ถึง7ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนนะครับแต่ผลผลิตนี่บ่ต้องเว้าถึงพี่น้องนะครับจังพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาของสิที่ผลผลิตนี่ว้ายแต่ก่อนนี่ไร่นึงใน 5-600 กิโลก็ว่าจะของคักแล้วเด้พอมาใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเข้าไปแล้วนะครับเขาที่เคยได้ไห้นึงนั่นบ่ถึงตันนะครับเขาที่เคยได้ไห้ละ 5-600 กิโลนั่นพอมาใส่ชุดนี้เข้าไปแล้วโอ้ยไห้นึงนั่นได้เป็นตันพี่น้องไห้นึงนั่นได้เป็นตันเขาบ่มีมิดรีบมิดฟอนะครับเขามีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดตึงๆมีแต่มิดเต็งๆมีแต่มิดใหญ่ๆนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังซี่พอใส่เข้าไปแล้วนี่ติว้ายเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางก็ไหลดีเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงนะครับย่ามกรีดนี่ไหลน้ำก้นมิดลิดๆๆพุ่นแล้วเปลือกนิ่มว่ามันกรีดโคกงิ้วก็บ่ปานนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิลดต้นทุนได้อีหลีบ่ผลผลิตสิเพิ่มอีหลีบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: าค่ำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยางผ้าล่ามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
0: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: โชคฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวง

0: จนทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ทพทรงดลมนต์มหากาล
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โสดให้มานให้มา
7: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว

0: พร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

เห็นสีดำเป็นควันยามฟ้าห้องตึงตึงคิดถึงหน้าอายบ่อน้องใจทั้งพี่

ืนข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้ง

0: ของธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ก็เลยหายเสียดายเด้อความรักอยากสู่เฒ่าคืนใดสิหายไปเลื่อนไปจอยไปวอยวอนบ่ได้กินเปรียบคือความรักสิ้นบ่ขึ้นคงดอกไว้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้

0: 9
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
0: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้า

0: เรื่องตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ใครก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อ

0: หนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในขณะนี้ทุกพวกท่านและกับทุกพื้นที่ครับหนุ่มดำเมืองรายงานตัวอีกมือหนึ่งแล้วนะครับมาพบมาพ่อพี่น้องกันอีกคือเก่าเมื่อเดิมเติมเต็มข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยดีหนุ่มดำเมืองตราพระยาเต่าเงินเต่าเงินเต่าเงินกำลังเป็นที่รู้จักของพี่น้องเกษตรกรโดยกว้างขวางออกไปเพราะว่าปีนี้เดินมาเป็นปีที่15แล้วเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่โทรให้กำลังใจนะครับแจ้งข่าวดีจากการใส่แจ้งผลงานจากการได้ทดสอบทดลองผู้ลางคนก็ล่องมานี่กับปีที่15ก็ยังล่องอยู่คือเก่าล่องเทลา2ตัน3ตันแล้วกับปีนี้นะครับก็ถือว่าผมทำตามสัญญาครบ15ปีก็มีการขึ้นกำไรกับพี่น้องเกษตรกรเฮาปุ๋ยอินทรีย์ของหนุ่มนำเมืองนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เกรด A คุณภาพสูงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำจากธรรมชาติ 100% ผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์ไม่มีดินผลิตโดยไม่ใช้ดินนะครับบ่มีดินเด้อพี่น้องเด้อเฮาเติมสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อดินและกับพืชลงไปในข้อมูลนะครับของปุ๋ยแต่ละเม็ดเฮ็ดให้พี่น้องเฮาติดอกติดใจบ่ว่าจะไปใส่หน้าเขาพี่น้องก็เห็นมาแล้วไล่ตั้งแต่เริ่มจากหอยเชอรี่บ่กัดนอนกอบ่ค่อยเป็นเพียไฟบ่ค่อยเกิดนี่ๆอันนี้15ปีเด้ครับผ่านมาแล้วก็สิพิเศษแบบนี้เลยมาจนถึงปีนี้ก็คือกันนะครับพี่น้องไปใส่ผ่านเขามาจนถึงช่วงนี่แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องหลายคนกับพี่สุแล้วก็โทรหาอุ้ยงามคักเขาคือกันกับพี่น้องทางสุวรรณภูมิเห็นบอกพญายเจริญทางบันตังหมองเพิ่นโทรมารายงานใส่เม็ด2ตันและได้หนุ่มละเมืองเขางามงามใส่แต่ร่องพื้นบ่ได้ใส่แตกก่อเลยบัดนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เขาแตกก่อดีพร้อมเด้อพี่น้องที่นี่นะครับพี่น้องที่ฟังอยู่ตอนนี้เด้อยังมันเคยใส่ซะใส่แตกก่อนี่พอดีนะครับการใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินของหนุ่มดำเมืองนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยดีราคาประหยัดนี่กระสอบหนึ่งบ่แพงจักเม็ดพี่น้องเฮานะครับเวลาพี่น้องใส่ช่วงแตกก่อพี่น้องจะใส่แต่ปุ๋ยพญาเต่าเงินก็ได้หรือจะผสมกับปุ๋ยอื่นๆหรือปุ๋ยเคมีก็ได้จะเฮ็ดให้พี่น้องประหยัดต้นทุนที่นี่มื้อนี้สิมาเล่ามาเว้ากับพี่กับน้องเกี่ยวกับเรื่องของเป็นหยังต้องใส่ปุ๋ยหนุ่มนาเมืองปุ๋ยหนุ่มนาเมืองมีประโยชน์แนวใดปุ๋ยหนุ่มนาเมืองดีจังใด เอาเสียอธิบายพี่น้องฟังนะครับแต่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวสาธยายต้นชั่วโมงไปซะก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเด้อพี่น้องจะคอยฟังราคาฟังแล้วก็รีบเอาไปใส่ซามันท่านอยู่ใส่แต่ก่อตอนนี้ท่านนะครับหรือถ้าฟังอยู่ช่วงเดือนกันยาบ่ได้ได้บัดช่วงเดือนกันยามันไปเขารับล่วงแล้วนะครับก็ใส่รับล่วงได้บัดนะครับบ่แม่นแต่ก่อแล้วเด้ถามไปเป็นรับล่วงแล้วสําหรับผู้ใดล่องพื้นแล้วนะครับไม่ต้องใส่แต่ก่อเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้อบ่เสือไปถามนี่พอจะเลื่อนทางบันตังหมองอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101เบิ่งนําไปเบิ่งหน้าเพิ่นก็ได้แล้วก็หลายผู้หลายคนอธิบายไล่ซื้อบ่ถือครับมันหลายพอคนใส่แต่ละปีแต่ละปีนี่เนาะแต่ละอำเภอพี่น้องลองขึ้นเบิ่งว่าผมมีตัวแทนจำหน่ายเกือบทุกอำเภอของจังหวัด101บางอำเภอของอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็มีบางอำเภอของจังหวัดยโสธรแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาเบิกอยู่ศูนย์ใหญ่นี่เด้นะครับศูนย์ใหญ่คือร้านรวมใจทวีโชคก่อม4บัดนาเมืองตั้งอยู่ถนนสายเสรภูมิมนท่องนี่ไหมอำเภอเสรภูมิจังหวัด101กลางหมู่บ้านบ้านหน้าเมืองกันยังบ้านหนุ่มหน้าเมืองเนาะพี่น้องก็มาเบื่ออยู่นี่ก็หลายกะสิพ่อได้
หูจักกันไปเนาะนะครับสำหรับพี่น้องมาเบิกที่ศูนย์ใหญ่ทั้งเทือกสิเจอกับหนุ่มหน้าเมืองก็ได้พูดคุยกันผู้ลางคนบ่มีโอกาสมาเจอเขาไปเบิกตามจุดบริการก็บ่เป็นอย่างพี่น้องก็โทรมาอยากเว้าหยังนำก็โทรมาและปีนี้นะครับผมก็มีพระเอกตัวจริงอีกตัวหนึ่งนะครับเขามาแนะนำพี่น้องก็คือสารอินซีสกัดเข้มข้นบวกอะมิโนนะครับเป็น2 in 1นะครับกระปุกหนึ่งบ่แพงคือกันได้นี่เอาไปฉีดปีนี้มันแห้งแล้งเนาะผมก็พยายามบอกพี่น้องนะครับมันใส่ปุ๋ยบ่ได้มันแล้งมันแล้งมันแล้งมันบ่มีน้ำซอยนะครับก็พยายามเอาฉีดซอยเอาพี่น้องว่าซั่นพี่น้องก็ฟังได้ล่ะก็สร้างหลายผู้หลายคนไปฉีดทั้งใบฉีดแต่กอเทือนึงรับร่วงเทือนึงสิแล้วจังยางพาราก็ฉีดลำต้นหน้ายางไต้1เปลือกแขกเปลือกแตกเปลือกแข็งเอ้ามันไข้อยู่ได้ล่ะพี่น้องประมาณ 2-3 เดือนก็ฟื้นแล้วนะครับหน้ายางไต1แม้ตัวทั้งเม็ดก็ใส่ดินตัวน้ํานี่ก็ฉีดพ่นลำต้นจังสิแม้จังยางพาราเคยบอกพี่น้องฟังประจำมื้อนี้เอาเรื่องประโยชน์ของปุ๋ยพญาเต่าเงินเนาะนะครับเว้าเสริมเติมให้กับพี่น้องอีกนะครับเป็นการพูดซ้ำย้ำเตือนเพื่อพี่น้องหลายๆคนที่ยังบ่เคยใส่ให้ได้รับทราบข้อมูลนำกันเอาถ้าทราบแล้วเปลี่ยนพี่น้องติดตามข้อมูลกับหนุ่มน้ำเมืองในรายการเกษตรผ้ารวยไปเรื่อยๆก็แล้วกันเอาปีนี้ก็รู้สึกว่าฝนมาซาแต่ว่าหันมาหลายได้บ่เนี่ย ขั้นว่ามาซาดีกว่าบ่มาพันกะแมนอยู่แต่ว่ามาช้าดีกว่าไม่มานี่เป็นยังขึ้นมาหลายเท่านี้นะครับท่วมทั้งอำเภอเสรภูมินำยั่งออกแล้วท่วมแล้วพี่น้องทั้งบ้านน้องจอกบังเขทั้งที่ตำบลเล่าหน่อยตำบลวังหลวงก็เริ่มสิมามีน้ำละเด้เอาระบาดที่นี่พุ่นมันสิไหลถอนลงไปจบปากน้ำซี่อยู่พุ่นอยู่ทางบ้านโพตากตำบลหน้างามเพื่อศิลภูมิท่วมทุกปีอีหลีได้เนาะพี่น้องเฮานะครับขอเป็นกำลังใจกับพี่กับน้องเฮาก็แล้วกันเด้อนะครับเขาก็สิตายเนาะพี่น้องทางฟังน้ำยั่งหรือพี่น้องริมน้ำชี่เพราะว่าทางพุ่นเด้ทางเหนือทางเทิงพุ่นตกแห้งก็เฮาพันผ้ากุมน้ำถล่มทลายลงมาทับเฮาซะนี่เฮากะแห้งพอซำนึงอ่ะมาตื่มกันพอดีเอาเป็นกำลังใจกันแล้วกันครับพี่น้องรายการเกษตรผ้ารวยเป็นมิตรแท้เกษตรกรไทยเฮาเหมือนเดิมครับพี่น้องนะครับพี่น้องมีหยังก็โทรหาหนุ่มน้ำเมืองได้061 793 6695 061 793 6695 0617936695 061 7936695ครับ

0: ครับ
1: ครับครับอยู่ในช่วงของ ขออภัยครับชั่วโมงของรายการเกษตรพารวยเกษตรสิรวยได้อยู่ได้พี่น้องถ้าพี่น้องหูจักของดีๆไปให้กระพื้นเฮากินสำหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์นมหน้าเมืองนะครับเป็นที่นิยมของพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่แล้วตอนนี้เนาะเพราะว่าจะพี่น้องทางดินทรายทางทงกุล่าเฮาก็ใส่กันเยอะ จนทรงเขานำบ่ทันบางจุด พี่น้องหลุมเขามาเอาพอมีน้ำไหมแต่ก็ตอนบ่มีน้ำมันพัดสิหนิงหนิงจักหน่อยพอมีน้ำบึมบ่ำลงมามันลั่งเขามานะครับทรงน้ำกับบ่ทันมาที่นี่เอาพร้อมกันเนาะมีน้ำจังคิดได้พี่น้องเฮานะฮะจังกล้าซื้อวันต่อไปที่นี่ซื้อกับบ่ได้ลงทุนหลายดอกพี่น้องพอผมจัดปูมาชั้นให้คือเก่าละจากกระสอบน้ำหนัก50กิโลกรัมกระสอบละ600บาทนะผมก็จัดปูมาชั้นกับจำหน่ายเพียง550บาทขยายเวลามาให้อีกกะสิแม่นเมื่อปีละปีนี้ที่แรกก็ว่าสิฮอดเดือนมิถุนายนนะครับก็เลยมาประชุมกันทั้งพี่น้องก็โทรมาสายนั่นสายนี่อำเภอนั่นจังหวัดนี่โอ้ยอย่าฝ่าผมเมื่ออันโปรโมชั่นไว้หลายผู้ขาได้ใส่โปรโมชั่นน้ำเนลูกส่งเงินมาบ่ทันฮอดพะนะ ก็เลยได้ขยายมาเรื่อยๆก็เลยเป็นขยายไปนะครับตอนนี้ก็ยังขยายอยู่เหลือ550เด้อพี่น้องเด้อเอาขึ้นกำไรกับพี่กับน้องเหมือนเดิมครับพี่น้องเฮานะครับตัวสารน้ำก็ขึ้นกำไรขึ้นกันนะครับสารน้ำนี่ตัวชุด2อย่างนะครับคือสารอินทรีย์กับสารเอนไซม์นะครับได้2ขวดเด้อเอาพี่น้องเอาไปผสมกันอันนี้ชุดละ700เดี๋ยวนี้เหลืออยู่600นะครับจัดโปรให้ราคาตัวสารอินทรีย์บวกอะมิโนอันนี้มีขวดเดียวเด้อเขาผสมมาแล้วนะครับเฮาก็ได้ผสมไปในขวดเดียวนะครับพี่น้องบ่ต้องเอาไป2ขวดบ่ต้องไปผสมกันยากเขาผสมให้แล้วอันนี้ขวดนึง350บาทแค่นั้นกระปุกนึงอ่ะที่นี่นะครับกระปุกนึงกับบรรจุอยู่ที่250ซีซีไอ้250ซีซีนี่มันคือหน่อยนะครับมันก็บ่หน่อยเด้อแหละพี่น้องเพราะว่าพี่น้องมาฟังเบิ่งวิธีใส่เด้อจังไม่ดอกไม่ประดับนี่2ซีซีเอาย่ามใดมันสิหมด2ซีซีต่อน้ํา20ลิตรย่ามใดมันสิหมดเอา250ซีซีที่ให้ไปแล้วนี่จังผักกาดผักซี่ผักหอมกะหล่ําผักพริกผักเกลือผักถั่วผักเตงผักโม่ข้าวโพด5ซีซีนึงได้ครับต่อน้ํา20ลิตรเนี่ยมันก็บ่เปลืองจังหน้าข้าวอ้อยมันสําปะหลังหยางพระ10ถึง20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเนี่ยย่ามใดมันสิเหมือนเชื้อได้ตั้งหลายไรครับเอาอันนี้เป็นหัวเชื้อสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นพี่น้องสามารถฉีดเองทำเองได้นะครับโดยบ่ต้องไปจ้างไผก็ได้เพราะว่าบ่มีอันตรายถ้าเป็นพวกเคหมอกเคมีจังๆข้าเจ้าตายแทนเฮา ผู้หน่วยกล้าตายนั่นให้จ้างข้าเจ้าโลดขั้นฉีดเคมีจังสั่นวันเท่าไปจังยาขายงขายาอย่างสิเคมีเด้นะครับอันนั้นพี่น้องก็ต้องระมัดระวังนะครับมีผมไปเจอลูกค้าท่านหนึ่งนะครับอยู่ทางจังหวัดหนองคายเด้นะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่น้องทางหนองคายอยู่ในหลายปีที่ผ่านมาเนาะก็ปรากฏว่าบ้านใกล้ๆกันนะกับบ้านลูกค้าเฮาเนี่ยนะครับเพิ่นลงไปทงผัวเป็นผู้ฉีดยาขายาน้ำกันเท่น้ำฉีดแต่หน้ากับบ่พันไหนได้ฉีดน้ำหลังกันเท่ไปน้ำไหมครับแล้วเมียลงไปทงบ่ใส่เกือบบูทบ่ใส่รองเท้าบูทเท้าเพิ่นมันเป็นแผลเตะยาขายาแล้วครับบัดนี้เขาทั้งสองขางเลยมีแผลทั้งสองขาขาบวมขึ้นไปหาหมอรักษาได้ก็เอาบ่ทันนะครับได้ตัดลัดไว้ทางหนึ่งได้ตัดลัดไว้ในที่สุดก็เลยเอาบ่ไหวดิครับมันเข้าไปหอดหัวจองหัวใจมันติดเชื้อนี่เป็นอันตรายมากๆเด้พี่น้องนะครับนั่นล่ะเริ่มจากสารเคมีนี่มันเป็นตัวอันตรายเอาจังพี่น้องสิคายาคายังมันก็มีหลายวิธีอยู่เนาะคันบ่อยากฉีดยาเริ่มตั้งแต่วานเข่าที่เลขก่อนวานเข่าตอนไถหุดไถยังนั่นวานเกี่ยวบอกเมฆล่องเบิ่งเด้อมันสิอ่อนลงยาม อย่าสิบ่ค่อยมีไล่ละสองศอกเกี่ยวบักมีดว่านโลดเยอะย่านเข่าเข้มเข่าง่ามเข่าบ่ตายที่แรกผมก็ว่าเข่าสิตายอันนี้ก็ซอยได้ทางหนึ่งนะครับถึงจะบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆมันก็ค่อยเหมือนไปเรื่อยอย่าปีต่อไปก็ใส่อีกผมก็ทดลองมาแล้วปีนี้เริ่มแล้วนะครับ แต่ก็ปีแรกก็ยังสิมีหญ้าล้มแหลมอยู่เด้แต่ว่าบัดนี้มันพอมันขึ้นมากประมาณช่วงเดือนเข้าสิงหาคมนี่นะครับสิงหาคมนี่หญ้าจะเริ่มแก่แล้วเด้ดอกแก่ขึ้นมาแล้วพอดีน้ำก็มาน้ำก็สิมาพอดีผู้ใดตัดท่านตัดเลยได้ครับช่วงสิงหาคมนี่ตัดล่างใบเข่ากับใบหญ้านี่ตัดทิ้งไปเลยตัดทิ่มครับอย่าไปย่านมันบ่เกิดงามปานหยังหน้าผมแปลงนึงนะครับตัดแล้วพอดีฝนใหญ่มากพอดีท่วมให้หน้าเลยท่วมให้นั่นให้ที่เฮาตัดไหมครับหญ้านี่มิดจีรีเขานี่ซัดหนีน้ำขึ้นมาเลยงามเป็นงามบัดที่นี่บ่มีหญ้าพอสิ้นเกลือบางเม็ดก็ซอยได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วบัดที่นี่มาล้างใบทิ้งผู้ลังคนก็ตัดเร็วโพดเนาะผู้ลังคนก็วานเข่าเดือนพฤษภาแม่นบ่พอมีหญ้าเนี่ยมิถุนากรกฎาหรือมิถุนากกลัวแน่จังสิก็เฝ้าตัดใบเข่าเฝ้าตัดหญ้าสิแม่ขัดตัดแบบนี้สิได้ตัดดูก็ต้องมาตัดสิงหาอีกเทื่อนึงเพราะมันสิขึ้นมาอีกคือเก่าล่อมันแก่ๆหลดหรือมันหลายโพดบ่แต่ว่าตัดช่วงนั้นมันบ่มีน้ำมาซอยมันก็ขึ้นอีกก็ตัดไปก็ตัดได้คือกันเด้พี่น้องตัดไปแต่มันขึ้นอีกเฮามาล้างเที่ยว2คือจังหวะน้ำมาเดือนสิงหาคมนี่นะน้ำท่วมให้หน้าคือจังหวะปีนี้เว้ยพอดีมับเลยลงไปเบิ่งหน้าในเดือนสิงหาคมปีนี้แม่หลังจากตัดแล้วอาทิตย์นึงลงไปเบ้ยเขาขึ้นงามครับพี่น้องญานี่ให้ว่าตายอยู่ใต้น้ำน้ำมาถ่วมหัวเพิ่นหาจังหวะดีๆตัดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตัดจังหวะแรงก็บ่เป็นหยังแต่ว่ามันอาจจะเกิดกลับขึ้นมาอีกแต่ว่าถามมีน้ำทับหัวหญ้านี่เรียบร้อยโรงเรียนจีนจะเป็นมิ่นลิ่นวันต่อไปเอาพี่น้องก็ล่องเฮ็ดเบิ่งนะครับถ้าพี่น้องผู้ใดบ่เคยเฮ็ดเคยทํากะลองวิธีหนุ่มนําเมืองแนะนําเมืองเด้อตัดล่างใบทิ่มเลยก็มีพี่น้องบางตําบลเด้บ่เคยตัดใบเข่าบ่เคยตัดหญ้ามันย่านบ่เกิดมันสิเกิดสําบ่เพิ่นว่ามันแฮงเกิดหญ้าเกิดซ่าแล้วมาตัดทิ่มเสียดายว่าซั่นอย่าเสียดายคือกันกับอีพอเจริญทางบันตังหมองอำเภอสุวรรณภูมิที่ใส่ปุ๋ยปีนี้เราใส่มานี่ 3-4 ปีแล้วเด้ปีนี้ก็เอาไปแล้ว2ตันหน้าเกือบร้อยไร่เนาะมันใจถึงขนาดนั้นเด้พี่น้องแล้วไปนี่เพิ่นก็ใส่แล้วเพิ่นก็เลยโทรมาหาว่าเขางามงามแต่ก็ดีใส่ร่องพื้นเนาะแต่ตอนร่องพื้นเพิ่นเด้แล้วไปที่นี่สิใส่แต่ก็อีกอยู่บ่อนุ่มนะเมืองว่าซั่นผมก็เลยบอกบ่ต้องใส่แต่ก็บ่ต้องใส่เพราะมันจะเข้าช่วงจักหน่อยนี่ก็รับล่วงแล้วถ้าใส่ช่วงรับล่วงไปเลยจบข่าวเลยเห็นบ่ประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนพี่น้องเฮานํานะครับที่นี่นะครับพี่น้องผู้ฟังรายการอยู่นะครับปัญหาเรื่องหญ้าก็แก้วิธีนี้ก็ได้ถ้าบ่จะฉีดสารเคมีฉีดยาขายงขายหญ้าเนาะพี่น้องเนาะมันอันตรายอีหลีมันอันตรายเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้อพี่น้องเด้อระมัดระวังอันเฮาฉีดยาอีหยังก็ตามไล่แต่ยาขาหอยพี่ท่านใส่ปุ๋ยนูนะเมืองผมบ่ได้ใส่ยาขาหอยซะเด้หอยบ่กัดครับเพราะว่าเขาเกิดขนเกิดน้ำใบแข็งหอยจะบ่กัดเลยถ้าตัวใดมันดื้อมาคาบมันกับอ้าปากเสเวล่ะเนาะยกขึ้นกับน้ำไหลโจกๆแล้วเนาะ เจ้าดื้อติเจ้าดื้อมาติเรียบร้อยแล้วครับอ้าปากเสเวก็ยังว่านั่นเห็นบ่ครับมันดีจังซี่ที่นี่นะครับมาเบิ่งประโยชน์ของปุ๋ยพญาเต่าเงินนี่เรามานี่ก็เป็นประโยชน์เลี้ยงมาเด้นะครับเลี้ยงให้พี่น้องฟังนี่ก็ซ้ําประโยชน์ของปุ๋ยแล้ว นะครับดังนั้นปุ๋ยอินทรีย์ตราพยาตองเงินจึงเป็นพระเอกตัวจริงที่พี่น้องเกษตรกรให้การยอมรับปุ๋ยตัวนี้นะครับมันเป็นปุ๋ยที่ซอยปรับปรุงโครงสร้างของดินได้ดีนํานะครับโครงสร้างของดินณปัจจุบันนะครับของพี่น้องภาคอีสานเฮามันเป็นดินที่ใส่เคมีมาหลายโพดแล้วก็ยาวด้านบ่เคยปรับปรุงบ่เคยบำรุงดินเลยนะครับที่นี่ดินมันก็เป็นกรดดินเป็นกรดคือดินเปรี้ยวนะครับถ้าใส่เคมีหลายดินมันสิเปรี้ยวเนาะพี่น้องเนาะที่นี่ปุ๋ยพยาเตาเงินเนี่ยนะครับผู้ใดมักใส่เคมีก็ไปผสมกันนะครับในหน้าที่ของปุ๋ยอินทรีย์นุ่มน้ำเมืองนี่คือประโยชน์ของเขาอีกตัวหนึ่งเด้อเขาจะปรับปรุงบำรุงดินนะครับแต่ปุ๋ยเคมีจะบ่มีหน้าที่บำรุงดินเด้นะครับเราจะให้แต่ธาตุอาหารไปให้กับพืชแต่ดินจะเป็นด่านดินจะเป็นกรดดินจะเสื่อมมีหยังก็สร้างอันนั้นคือนิสัยของเพิ่นบรรทอนแต่ว่าปุ๋ยพยาตองเงินนุ่มน้ำเมืองจะปรับปรุงบำรุงดินปรับค่าพี่เห็ดในดินนะครับให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตการทำมาหากินของรากพืชนะครับเขาจะปรับโครงสร้างของดินให้หลักการมันจะทำหน้าที่เฮ็ดให้ดินร่วนดินซุ้ยดินโปร่งน้ำเด้พี่น้องดินจะร่วนจะซุ้ยพี่น้องสังเกตบังหลอดไส้ปีนี้ปีหน้าไถหน้ามันก็บ่แม่นเอาค้วยไถคือสมัยตะกี้เพราะสิฮู้ว่าดินนิ่มบ่นิ่มเนาะนะครับแต่พี่น้องทางทงกุลาบางมองก็เพิ่นก็ใส่รถไถหน้าเดินตามเด้เพิ่นก็บอกให้ฟังว่าหลังจากใส่ปุ๋ยพยาตองเงินนุ่มน้ำเมืองติดต่อกันมา2ปีเข้าปีที่3เนี่ยสังเกตเบิ่งดินนุ่มแล้วก็ดูดดีเวลาไถนี่นะครับดินทรายมั้ยนะครับเวลาเขาโค้งตะกี้มันโดดเด้มันจะเต้นออกจากห้องมันเปิ่นออกไปว่าซั่นบานนี่ดูดนุ่มๆๆเลยเข้าโค้งอุ๊ยดีคักปุ๋ยนี่แม่เฮ็ดให้ดินร่วนดินซุ่ยแล้วก็ดินทรายนี่จะเป็นดินบ่ค่อยอุ้มน้ําได้พี่น้องนี่คือประโยชน์ของปุ๋ยพยาเตาเงินเด้อดินทรายนี่มันจะเก็บน้ำได้ได้บาดนะครับจากดินเหมือนกะตานี่แม่ดินทรายมันก็เหมือนกะตานี่แม่เทน้ำใส่กะตามันอยู่บ่พี่น้องว่านั่นล่ะดินทรายจะเป็นแบบนั้นนะครับที่นี่นะครับพอใส่ปุ๋ยพยาเตาเงินเขาจะไปซอยอุ้มน้ำนะครับเก็บความชื้นก็บ่แม่นอุ้มน้ำเป็นน้ำหงโป่งเป่งได้นะครับคืออุ้มน้ำนี่หมายความว่าเก็บความชื้นเวลาหน้าแล้งเวลาฝนทิ้งช่วงมันจะเฮ็ดให้เขาบ่ตายง่ายดินจะชุ่มจะชื้นนะครับให้ว่าง่ายๆว่าบางไฮที่เพิ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยนุ่มน้ำเมืองนี่นะครับเล่นไล่กันได้นะครับแกนเขาหล่อเตะฟุตบอลได้เล่นเตะบอลได้วันเท่าไปมันแกนและแปลงที่ใส่ปุ๋ยนุ่มน้ำเมืองอายุซ้ำกันระยะเวลาซ้ำกันในการปลูกเขาแปลงนี่ลมเด้ครับยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับย่างลงไปนี่รูปปั๊บหลุดเด้รูปฟ้าเถ่าเขาลงไปนะครับอันนี้ขึ้นหนุ่มแล้วเขาก็บ่ตายบ่ทันตายง่ายดินะครับดังนั้นเป็นการชะลอความเสียหายของพี่น้องเกษตรกรได้พอสมควรได้ครับและที่นี่นะครับมันสิอยู่ในดินได้โดนน้ำนะครับนี่คือข้อดีอีกข้อนึงของปุ๋ยพยาเตาเงินเวลาพี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีจะอยู่ได้บ่โดนเด้นะครับข้าวเดียวเขาก็จะหมดฤทธิ์ข้าวเดียวเขาก็จักสีซึมไปใส่แน่หายไปเด้แต่ที่นี่ปุ๋ยตัวนี้นะครับจะอยู่ในดินได้ดนเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเขาจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกจากเม็ดเขานี่บ่ได้ละลายปื๊ดปั๊ดทันทีแบบปุ๋ยเคมีเด้ครับปุ๋ยเคมีละลายภายในคืนเดียวถือว่าอันนี้ก็สิค่อยละลายปลดปล่อยออกทีละเล็กทีละหน่อยทีละหน่อยตามที่พืชต้องการเพื่อต้องการซ้ำนี่ก็ปล่อยไปซ้ำนี่ปล่อยไปคอยมื้อออกมื้อออกมื้อออกโหเขียวโดนเขียวทนเขียวหน้าน่ะเนาะมันกับบ่หมดฤทธิ์เป็นแม่พี่น้องทีนี้เวลาพี่น้องไปผสมกับปุ๋ยเคมีเด้อปุ๋ยเคมีที่ละลายเร็วๆไอ้เพิ่นนี่สิพากันพยุงปุ๋ยเคมีบ่ให้หมดฤทธิ์ง่ายนะครับมันสิไปกอดกันไว้นะครับแล้วสิค่อยๆปลดปล่อยออกไปพร้อมๆกันและที่นี่มันก็เลยเป็นเฮ็ดให้พืชบ่ขาดธาตุอาหารอาการของเข่ากลางของเบิดของมันสำปะหลังของอย่างพระร่ายยังกระตามมันสีเขียวโดนเขียวทนเขียวนานอย่างพระร่ายนี่เบิ่งโหลดครับใบมันวับเลี้ยวไปอยู่ถนนบิดจากถนนเข้าไปในสวนอย่างสวนนั่นจะเหลื่อมกูมูโหลดใบเหมือนแผ่นฟิล์มออกมาปิดใบไว้โหลดโรคกระบอกให้เป็นเพี้ยกระบอกให้จับคือมันสำปะหลังนี่มันสำปะหลังนี่หนาแรงมักจะเป็นเพี้ยแป้งเปียกขาวๆไหมครับจับไปมันสำลังเต็มเนี่ยอันนั้นคือเขาบ่มีแผ่นฟิล์มมาปิดแต่ถ้าใส่ปุ๋ยพยาเตาเงินเหมือนมีแผ่นฟิล์มมาปิด นะครับเขาจะรังสารลิกนินเทนนินสารที่เป็นสารเคลือบใบนะครับออกมาเคลือบใบจากของเพื่อป้องกันศัตรูพืชมาทำลายใบนะครับพวกเพี้ยพวกยังมาจับมาอย่างสิไหมก็จังว่าเพี้ยบ่ค่อยลงใบเขาเห็นมาพี่น้องพอใบเขานี่เวลาได้กินปุ๋ยพยาต่อเงินใบแล้วเขาจะสั้นแข็งแล้วก็ชั่นไหมครับใบชั่นบ่กองมันจะบ่รับน้ำมันจะบ่รับน้ำหมอกข้างไว้ด้วยนะครับเวลามีเชื้อราเชื้อหยังลงมาจากเป็นราน้ำข้างราหยังนี่ มันก็สิบ่อยู่มันสิรุดปรุดลงไปโลดนะครับคือใบบ่กองอันนี้เป็นข้อดีนะครับแล้วที่นี่เขาจะส่งเสริมจุลินทรีย์น้ำเด้พี่น้องข้อดีของปุ๋ยพยาต่อเงินนุ่มน้ำเมืองจุลินทรีย์ในดินนี่จะมีประโยชน์นะครับจะมีประโยชน์เป็นตัวย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ต้นตัวสั่งอาหารให้กับดินกับพืชนะครับดังนั้นนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเวลาพี่น้องใส่สารเคมีมันก็ไปทำลายมันเนาะมันก็ตายมันก็ตายกับบ่มีตัวทำงานให้เฮานะครับดังนั้นพี่น้องใส่ซะนะครับปุ๋ยหนุ่มหน้าเมืองตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับพี่กับน้องเร่งเอาไปใส่ยางพารากับต้นฝนปลายฝนก็ไปใส่อ้อยก็ไปใส่มันสำปะหลังก็ไปใส่พืชผักผลไม้เอาไปใส่ได้หมดมักฉีดเอาสารน้ำไปฉีดเพิ่มนะครับดีคักสำหรับหน้าเขาฉีดแตกก่อเทือนึงฉีดรับร่วงเทือนึงจบขั้นผู้ใดอยากประหยัดปุ๋ยเม็ดก็ฉีดทางดินเทนจังสี่กับสุดยอดคือกันได้พี่น้องนะครับดังนั้นพี่น้องเฮานะครับผู้ฟังรายการอยู่ตอนนี้โปรดทราบครับ

0: ครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้สี่แยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเล่าล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจกยิ่งเจริญวุฒิชิตอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามากร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประโพธฟาร์มจุดที่สามอยู่บันโน่นจำปาคือร้านซับอนันต์อำเภอทุ่งเขาหลวงร้านอ่อเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพ้นทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมิโยร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพร่บึงเกลือติดต่อร้านพอเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน้ำเจก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัตการเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเข่าอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเข่าณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรไก่ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องค่ำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านพ.ปุญญิตี ประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงค่ะอำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูทงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านข้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่สองร้านระดาพรบันโคกเหย้าจุดที่สามร้านสับเจริญพาณิชย์บ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่สี่ร้านคุ้นรวยการค้าบันดูลาดจุดที่ห้าปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมอไฟอำเภอขุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พ่อยายค่ำบันหนองเส้งติดต่อพ่อยายค่ำบันหนองเส้งเขตอำเภอขุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มน้ำเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061

ครับพี่น้องเวลาหมดพอดีนะครับนุ่มตะเมืองต้องจากลาพี่น้องด้วยเวลาสำนีสะก่อนนะครับเมื่อนาพอกันไหมครับเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380

0: วัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: ส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่

0: ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังหลับเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อพี่

โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ในยุคปัจจุบันบัดนี้โอ้ยเหตุการณ์เกษตรเชิงพาณิชย์มีหน้าอยู่หาไร่10ไร่ไปเซามาเติมอีกซะเด้เฮ็ดเพื่อการค้าเฮ็ดเพื่อการขายเฮ็ดในเชิงธุรกิจเฮ็ดในเชิงพาณิชย์บ่ได้เฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องบ่ได้เฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินคือสมัยที่ผ่านมานะครับเฮ็ดให้พื้นที่การเฮ็ดการเกษตรพื้นที่ที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ค่อยได้พักดินซะเด้ก็เลยเฮ็ดให้ดินค่อนข้างสิมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอปลูกพืชลงไปผลผลิตบ่ได้เต็มมิตรเต็มหน่วยผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตกระปิดกระปอยกระท่อนกระแท่นซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดการเกษตรการพอปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ว่าสิเฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินหรือว่าเฮ็ดในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจเฮ็ดเพื่อค้าเพื่อขายสิ่งที่สำคัญเฮาต้องบำรุงดูแลเบิ่งแง่งรักษาพื้นดินที่เฮาเสียดการพอปลูกให้มันดีให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ยามปลูกหยังมันจังสิได้ผลผลิตคือจะของขึ้นซะเด้พี่น้องนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนํานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยดินนี่ล้วนซุ้ยนะครับดินล้วนซุ้ยกลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการพอปลูกเหมาะกับการปลูกพืชยางขนาดเลยคันดินพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังลงไปก็บ่งามดินมีปัญหาให้นึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่ลงไปแล้วที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินมีความล้วนซุ้ยเหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินบ่ว่าสิเป็นดินโขกดินดอนดินเหนียวดินล้วนปนทรายดินหน้าถ้ำใส่ได้เบิดอีพอยแม่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดบัดนี้ผมเอกโซเล่นะครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรมาบอกอีพ่ออีแม่เกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับว่าใส่จังไหนมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดใส่จังไหนมันสิประหยัดแล้วต้นพืชเฮาแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยให้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังไหนนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนำมา2กระสอบอีพอยแม่เอามา2กระสอบซะเกินเอามาไว้2กระสอบแล้วไปหาเคมีสูตรใดก็ได้นะครับเคมีสูตรที่อีพอยแม่ชื่นชอบเคมีที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะเคมีที่เคยซื้อมาไว้เอามาอีกกระสอบนึงนะครับสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาก1กระสอบนะครับ
เอามาโคเลโคเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเอามาโคเลโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี่เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงซอยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับหน้าเขาเองสิเว้ยแต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเกียวนะครับลองเมืองอีพอยแม่ครับสูตรนี้นะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษของผมเอกโซเล่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดฟังรายการของผมเอกโซเล่อยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิดีคืออีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพี่จุบใบท่อฝ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
4: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวหึมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช่บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
2: ฉันซื้อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
1: ครับผม
2: อยู่บ้านเวอร์ตำบลบ่อบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
1: เฮ็ดหน้าจังได๋คุณแม
2: ่ไล่2งานจ้ะ
1: โอ้ยเฮ็ดเข็ดแขนเลยตัวไล่2งาน
2: จ้ะ
1: เฮ็ดไล่2งานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยหยังในการเฮ็ดหน้าเขาของเกี่ยวของ
2: ท้องตลาดจ้ะ
1: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
2: จ้ะ
1: ผู้ใดว่าหยังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
2: จ้ะ
1: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
2: โอ้ยมันก็งามอยู่จะว่ามันเกิดลูกไหมจ้ะ
1: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดลูก
2: จ้ะ
1: ดินเป็นยังไงคุณแม
2: ่ดินกระแข็ง
1: ดินกระแข็ง
2: จ้ะ
1: แม่งกวนบ
2: ่กวนอยู่จ้ะ
1: แม่งกระกวน
2: จ้ะ
1: ดินกระแข็ง
2: จ้ะ
1: ราคาเป็นยังไงอีแม
2: ่โอ้ยแพง
1: ราคากระแพง
2: จ้ะ
1: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าไหร่ได้หลายปานใด
2: เตียนใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
1: ครับ
2: ได้ประมาณ30 20นี่ล่ะจ้ะ
1: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
2: อันถุงจ้ะ
1: โห30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
2: จ้ะ
1: 20 30ห้วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี่
2: จ้ะ
1: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
2: จ้ะ
1: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
2: จ้ะ
1: บาดนี้คุณแม่ไปรู้จักอมิโนฮิวมิกมิโซเลพันนี่ไปหูมาแต่ทางไหนอีแม่แวว
2: ฟังวิจัยอยู่จ้ะ
1: ฟังโดนบ
2: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
1: โอ้ยใจง่ายปานนั้นเด้อเจ้าเสื้อเลยติฟังที่แรก
2: จักเสียแน่จ้ะ
1: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังสิบ
2: ่จ้ะ
1: แต่หังอยากลองใส
2: ่อยากลองซื่อๆจ้ะ
1: โหที่แรกมันบ่ได้เสียเพราะปานใดดอกหังอยากลอง
2: จ้ะ
1: บาดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพัดมานี่ซื้อมาจักสอบ
2: 2สอบจ้ะ
1: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ่
2: กับบันเคมี
1: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
2: แม่นจ้ะ
1: เคมีอีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
2: แม่น
1: บาดนี่เอามาคุเรใส่กันติคุณแม่
2: จ้ะ
1: บาดนี่ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
2: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
1: มันเป็นยังไงแน่บ่เพิ่นฟัง
2: มันก็ดินลม
1: ดินลม
2: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
1: โหดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
2: จ้ะ
1: บ้านนี้ต้นเขาห้องนี่ต้นพื้นห้องนี่มันแข็งแรงบ
2: ่แข็งอยู่จ้ะ
1: เขียวเป็นยังไงอีแม่
2: เขียวคือใบตองกล้วยจ้ะ
1: โหเขียวคือใบตองกล้วยเขียวโดนบ่
2: เขียวทนจ้ะ
1: โหเขียวทน
2: จ้ะ
1: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บาดนี้แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
2: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
1: ได้เท่าไหร่บ้านนี
2: ่54ถุงจ้ะ
1: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี่
2: จ้ะ
1: ได้54
2: จ้ะ
1: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไล่นึงนี่ได้ตันเศษๆพุ่นตัวนี
2: ่
1: ถือโอ๊กถือไก่บ่ยายแวว
2: ถือโอ๊กสิใจอยู่จ้ะ
1: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
2: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
1: มียายแววยืนยันว่าบ่เอาแนวอื่นแล้วสิใส่อมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่นะ
2: บ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
1: แม่นบ่
2: จ้ะ
1: เอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงเลยเฮา
2: จ้ะ
1: คันแม่แววถือโอ๊กถือใจจังซี่อยากให้แม่แววฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดคือคุณแม่แววนี่บอกเพื่อนฟังคักๆกันนะอีแม่เชิญครับ
2: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดกับหันมาใส่น้ำกันจ้ะงามอีหลีของเพิ่น
1: ครับ
2: มีแต่ห่วงใหญ
1: ่ๆครับผลผลิตเนี่ยอีแม่เป็นยังไง
2: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมันมาใส่น้ำกันโซเลพัด
1: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
2: ใส่แล้วก็กันดีจ้ะ
1: ครับ
2: ดีของเพิ่นอีหลีจ้ะ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
2: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
1: ครับผมนี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่แววฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุนทุกคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากอีพ่อไอ้แม่มีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดครับพี่น้องแม่นหยังอีกเนาะบ่าวเอกโซเล่แม่นหยังของเจ้าเอกอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดเจ้านั่นมันเป็นจังได๋เว้าให้ฟังได้เป็นหยังสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินปลูกหยังบ่งามนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดปลูกยังก็บ่ขึ้นปลูกยังก็บ่งามผลผลิตทางการเกษตรนี่บ่เป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ต้นบ่ค่อยแข็งแรงพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยซั่นเด้ดินมีปัญหาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังไดบ่ต้องขึ้นยากครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบ่ต้องขึ้นยากนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันดีแบบได้บ่าวเอกโซเล่มันดีจังได๋เอียนนี่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับสิซอยฟื้นฟูเรื่องของดินนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ่ยปลูกอีหยังอีหยังก็บ่งามจักเทื่อนะครับนี่ล่ะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามได้บาดนี่ต้นพืชก็จะเริ่มเติบโตได้ดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วถ้าพี่น้องอยากได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการใส่ปุ๋ยหว่านให้หว่านหน้าหว่านหัวหว่านสวนนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้นทุนหน่อยๆซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจให้พี่น้องใส่แบบนี้ครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนั้นเอาสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อแม่ชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรพากันเล่งไว้นั่นล่ะนะครับเอามากระสอบนึงนำมาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของราคาบาดนี่ถึก3กระสอบนี่นะครับผสมกันอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์นี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งใส่แล้วนี่รับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับ สำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกหยังบ่งามต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพาดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพาดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย
2: 0438401222
1: อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
3: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะดีนีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชเพื่อสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
3: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
5: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
2: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็แต่งตึงดีมีความสุข
6: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
7: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
6: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่อีพอแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับผมผมนายสุดใจครับบ้านเฮาก็เอิ้นพ่อใหญ่อุดนะครับผม
0: ครับ
1: อยู่บ้านเปล่าตำบลรูปเฮานี่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮา
0: ซื้อว่าคุณพ่อสุดใจ
1: ครับ
0: นามสกุลยังอีพ่อ
1: ท่านบุเรศครับผมท่านบุเรศ
0: คุณพ่อสุดใจทานบุเรศหรือว่าไทบ้านเขาเอิ้นพ่อใหญ่อุด
1: ครับผมพ่อใหญ่อุดจักเบิดตำบลนะครับ
0: บ้านเปล่าอีกซื้อนึงซื้อว่าไง
1: บ้านเปล่าครับแม่บ้านเปล่าบ้านดอนสนวนครับผม
0: โอ้บ้านถามพ่ออุดก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรอีพ่อ
1: ประมาณ15 16ไร่16ไร่นะครับประมาณน
0: ี้โอ้ประมาณ16ไร
1: ่ครับครับ
0: หน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นของเจ้าของเองเนาะ
1: ครับของเจ้าของครับ
0: 16ไร
1: ่มุ่นพ่อมุ่นแม่ครับ
0: อืม16ไร่เฮ็ดเอง
1: เฮ็ดเองครับ
0: เฮ็ดเองสู่ปีวะ
1: ทุกปีนะครับทั้งปังทั้งปี
0: ถามพ่ออุดวันจักปีแล้วเดือนนี
1: ้ผมบ่ครับ
0: ครับ
1: 70แล้วครับทํา70บ่ครับเมษาก็70เต็มเป๊ะเลยครับผม
0: ป๊าดยังเฮ็ดหน้าเองยังแข็งแรง
1: ครับครับพ่อเฮ็ดได้ครับผมพ่อเฮ็ดได
0: ้แบกสอบปุ๋ยเองบ่
1: แบกสอบปุ๋ยเองหว่านเอง
0: ป๊าดโทรขึ้นมาถามเด้อ
1: เขาปลูกกับหว่านแบกเองหว่านเอง
0: ถามพ่ออุดก่อนหน้า16ไร่ที่เฮ็ดนี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแง่งหน้า
1: แต่ก่อนก็ใส่ปุ๋ยน้ำท้องตลงตลาดนะครับผม
0: ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับแต่ว่ามันหันบ่ปานใดครับผมมีใบแฮมมีเป็นโรคเป็นไผเป็นเหี้ยอีหยังก็เอิ้นนอนกอบ่กินหลายครับก็เลยมาหันใส่อันนี้ล่ะ
0: แสดงว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีปัญหาหยังแน่ก่อนพี่พ่ออุด
1: ปัญหาพวก1ดินก็แข็ง2ก็เป็นโรค
0: เป็นโรคดินแข็ง
1: เป็นโรค
0: บาดผลผลิตเป็นยังไง
1: ผลผลิตห่วยไร่นึง600 500 600
0: ไร่นึง
1: ต่อไร่
0: 600กว่าก
1: ว่าโดดไปแล้วนี่กว่าแน่นี่ล่ะบ่เกิน700ว่าไง
0: บ่เกิน700หรอกแม่นบ่ครับตั้งแต่เฮ็ดมาเน
1: า
0: ะ
1: ครับตั้งเฮ็ดมา
0: บาดถามโพดก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: มาจากทางวิทยุครับผมมาฟังวิทยุ
0: มาทงมาทากเอาวิทยุมาฟัง
1: อยู่มานำกันได้ฮู้จักเบอร์ทอกเบอร์โทรน้ำหน้าโซเลนี่ล่ะเลยทั่วไปให้เพิ่นมาส่ง
0: พี่บาดถามพูดก่อนฟังโดนบ่
1: โดนเติบอยู่ดิ
0: ฟังโดนเติบ
1: ครับ
0: ก่อนสิตัดสินใจบ่ได้เสียเลยตัวนี
1: ้บ่ที่แรกเอามาลองเบิ่งหน่อยครับมันก็ดีนะครับเพราะจะใส่ปุ๋ยเข้าไปมีพวกขี้ไก่ดอกไก่เดียนพวกขี้ตะแคร่เขาเอิ้นขี้ตะแคร่เป็นปุ๋ยอายุอายะขึ้นมา
0: โอ้
1: ผมก็ได้ว่าโอ้ดีว่าซั่นดินก็รวมดินก็บ่คือเก่าแม่ครับผม
0: โอ้แสดงว่าตั้งแต่สมัยใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินมันแข็งจังซี่ว่
1: าดินแข็งโจกจังซี่ก็บ่จะเข้านะครับปั้นก็ได้แต่บ่จกจังเข้าเดี๋ยวนี
0: ้มือเดียนนี่ว่าจังซี
1: ่บ่ค่อยมีบ่มีเลยล่ะ
0: ขี้กระเดียนก็บ่ค่อยมี
1: ครับเดี๋ยวนี้เริ่มสิมีแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้เริ่มกลับมามีแล้ว
1: ปั้นกระแทกก็มือจกได้ทุกมือนี
0: ่บัดนี้ถามถึงเรื่องผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดแล้วผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่อีพ่อ
1: ปีกายนี่16ไร่ได้เข้า18ตันพอดีได้เข้า18ตัน
0: จนปีกายนี่หน้า16ไร
1: ่ครับ
0: ได้เข้า18ตัน
1: แต่ว่าเขาบ่เป็นราคาเท่านั้นก็เป็นราคากระจมานเนี่ยครับ
0: เขาบ่เป็นราคาแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มจาก
1: ครับบ่ขาดทุนนี่แหละครับบ่ขาดทุนได้กําไรอยู่
0: โอ้มันตกไรละตันกว่าคุณต้น
1: มีไอ้กำไรอยู่เกต 80,000 นี่ครับอีนี่เพิ่นบ่เล่นครับเพิ่นบ่เล่นเด
0: ้โอ้
1: คือว่าผมลงทุนผมสิบ่ค่อยจ้างนะครับ
0: ผมเอกโซเลสิได้หันมาเฮ็ดหน้าน้ําพ่อใหญ่อุดละบาดนี่มีกําไรอยู่เกต 80,000 หน้า16ไรนะครับจากเคยเฮ็ดได้ไรนึงนี่ประมาณบ่เกิน700กิโลเนาะน้องปูด
1: ครับๆๆ
0: 700กิโลก็ได้เข้าประมาณบ่ถึง10ตัน
1: บ่
0: ตะกี้เนาะครับบาดว่างหันหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดฤดูกาลที่ผ่านมาได้เข้าเท่าไหร่ก็ครับ18ตัน
1: ที18ตันกว่าๆครับผม
0: 18ตันกว่าๆพ่อมีกว่าๆอีก
1: มีกว่าอยู่ครับกว่านี่ประมาณเท่าไหร่ล่ะผมไปขายได้ 7,000 ครับมันบ่เบิดรถ6ล้อเขา
0: โอ
1: ้ใช้รถปิกอัพไป
0: กว่านี่มันขาดตันอยู่300กิโลเท่านั้น
1: ประมาณอุ้มนึงนี่แหละครับ
0: แสดงว่าพออุดใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดนี่ถือโกกถือใจเนาะพ่อ
1: ครับถือสิใส่ต่อได้นี่สิใส่ต่อสิสั่งต่ออยู่ครับนี
0: ่ยังสิสั่งต่อยังสิใส่ต่อ
1: สั่งต่อนะปีหน้าปังสิใส่ท่อคือเก่าครับผม
0: บาดนี้คันพออุดใส่แล้วมันดีมันถือโกกถือใจจังซี่อยากให้พออุดฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดคือพออุดนี่บอกความประทับอกประทับใจเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังคักๆกันนะอีพออุดเชิญครับ
1: อันเด้อพี่น้องเด้อมาลองใส่น้ํากันครับผมใส่แล้วมันเห็นผลมั้ยครับไอ้ว่าไร่นึงเนี่ยบ่รู้ตันนะครับก็น่าจังหน้าทามหน้าหยังเฮานี
0: ่
1: ตามที่ผมใส่มานะครับ
0: ครับ
1: บ่ขาดทุนแน่นอนครับผมที่ผมใส่อยู่นี่ครับเข้างามๆนี่ครับคือว่าผมใส่โซเลพาดนะครับเด้อเดี๋ยวนี้ดินก็ดีครับผม
0: ครับ
1: ต้นข้าวกาไสไม่ตั้งครับผมเบิ่งเลยครับผมอยู่หลังผมนี่ครับหีของเพิ่นครับจังเข้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่าครับผมหลังจากได้5 600กิโลนี่เป็นตันแล้วครับบ่รู้ตัน
0: ครับ
1: ตัน1ตัน2หมดแล้วบอกว่ามันคุยเลยครับ
0: ผมจะมาได้คุย
1: กินครับแล้วรถเกี๊ยวจะยอมผมนะครับ
0: แม่นบ่เฮ็ดแม่แนวใด
1: รถเกี๊ยวจะยอมนะครับ
0: บ้านนี้มันมีโรงมีแม่งมีหยังบ่
1: บ่ครับบ่
0: ผมมีโรงมีแม่ง
1: บ่มีใส่อ่องตองครับผมมาเบิ่งเลยครับมาเบิ่งเดี๋ยวนี้เลยครับมือไหนก็ได้ครับหลังจากผมใส่โซเลพาร์ทครับผมเยี่ยมครับเยี่ยม
0: สุดยอดเยี่ยมอีหลีแม่นบ่
1: เยี่ยมอีหลีครับเยี่ยม
0: บ่ได้จ้างมาเบาตัว
1: ไม่จ้างยัง
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออุดนะครับซื้ออีหลีซื้อตามบัตรประชาชนคุณพ่อสุดใจทานบุเรศ
1: ครับผม
0: อยู่บ้าน
1: ดอนสนวนบ้านเปล่านะครับ
0: บ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่านะครับบ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่าตำบลลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะ
1: ครับ
0: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณพ่ออุดฝากไว้ซ้ํานี้จังพ่อๆก็ผมเอกโซเลในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนได้เก็บยาจนร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063 743 6

0: ท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โสดให้มันให้
2: บังพอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

怕辣避免发舌头，说嘞怕辣避免发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: อยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

Sole Pala Premium ฝาสีทอง Sole Pala Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มีสองผัวเมียอยู่กันมากกะฮักหอมกันดีแต่ว่ามีปัญหาอยู่ที่แม่เฒ่าบ่มักลูกเขยหายว่าสร้างลูกเขยว่าซั่นเถาะเฮ็ดอีหยังกะขวางหูขวางตาไปบัดหายว่าบ่อยากเบิ่งฮอดนาพุ่นละสร้างลูกเขยหลายแต่ว่าก็จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันจังซั่นละส่วนผัวเมียก็เข้าใจผัวดีเป็นคนทำมาหากินบ่สมเล่เท่เมาว่าซั่นเถาะหาเลี้ยงครอบครัวนักเอาเบาสู่บ่ค่อยบ่นบ่ค่อยจมถือว่าเป็นคนดีเจ้าบ้านเจ้าซองผู้ใดก็ย่องแต่ว่าสำหรับแม่เฒ่านั้นบ่ค่อยย่องจักเถียก็แนวคนสั่งกันนะก็เก็บไว้ในใจผู้ลูกเขยก็ได้บ่ได้ตอบโต้อีหยังว่าซั่นเถาะถือว่าเจ้าของเป็นลูกเป็นเต้ามีอยู่มื้อนึงผู้เมียสิไปเฮ็ดแนวกินซะแล้วย่ามื้อเช้านั่นเต่าแก๊สกับหัวอีท่าใดบ่ฮู้แล้วพอจุดไฟมันละเบิ้มลวดลวกหน้าเมียใหม่บาดก็เลยพาเมียไปหาหมอหมอเบิ่งบาดแผลแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ว่าซั่นเถาะโดยการหาหนังมองอื่นมาปะสิหาหนังมองได้ของเมียมาปะแทนก็บ่ได้มันเหี่ยวหมดก็เลยปรึกษากับผู้ผัวมีอยู่ทางเดียวจำเป็นต้องเอาเนื้อยุคนผู้ผัวนั่นมาปะหน้าเมียแทนผู้ผัวก็ตกลงเสียสละให้เมียว่าซั่นเถาะหลังจากที่รักษากันจนหายเป็นที่เรียบร้อยเพิ่นก็เมื่อบ้านมาญาติพี่น้องไทบ้านก็มาเยี่ยมยามถามข่าวเนาะหน้าเพิ่นก็หายซะแล้วงามกว่าเก่าซ้ำบาดเนี่ยเต็งตึงว่าซั่นเถาะโดยธรรมชาติละเนื้อก้นของเฮานี่สิเต็งตึงผู้เมียก็ทราบซึ่งผัวอยู่แล้วว่าซั่นเถาะก็เลยขอบคุณผัวอ้ายเป็นคนดีเสียสละให้หนูจักสิขอบคุณจังใดจังสิสาสมผู้ผัวก็ว่าบ่เป็นหยังดอกแค่เห็นแม่หอมแก้มเจ้าย่ำใดอ้ายก็โอเคแล้วพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้โซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปค้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ้งใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122สั่งกันเข้ามา มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีเด็กน้อยสาวชาวเหนือพุ่นละทางเชียงรายพุ่นละเพิ่นก็เป็นคนฮู้ผู้ดีนะมีหยังก็ซอยแม่ทำมาหากินว่าแม่เพิ่นบ่ได้กระต้มเพิ่นก็เอาไปขายอยู่ในพลาซ่าหม่องฝรั่งยางหลายๆพุ่นว่าซั่นเถาะถนนคนเดินผ่านไป 2-3 มือฝรั่งผู้หนึ่งย่างผ่านมาเห็นก็เลียโตนซาดว่ากะย่างไปเบิ่งข้าวต้มเนาะแล้วก็สิซอยซื้อก็เลยถามว่า How much ว่าซั่นว่าเด็กน้อยนั่นก็นั่งงงอยู่จักข้าวว่าซั่นเถาะเพราะว่าบ่เก่งภาษาอังกฤษปานใดเด้ออึกๆอักๆอยู่ข้าวนึงมันก็เลยตอบ How บ่ได้มัดแม่เฮาเป็นคนมัดพะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาล่าพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนน่ะก็บ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่า บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122หรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

มีสาวสวยผู้หนึ่งเพิ่นโทรกลับไปหาแม่บอกแม่ให้ไปถอนมันบ่แต่งงานแล้วล่ะพะนะผู้แม่สงสัยก็ถามว่าเอาเป็นหยังจังสิบ่แต่งลูกพะนะหนูเฮาก็สิฮู้ว่าแฟนหนูบ่นับถือศาสนาหยังเลยเล่าบ่เชื่อว่ามีนรกว่าซั่นผู้แม่ก็บอกว่าเอ้าจังซั่นบ่ยากแต่งไปรอดอยู่กันไปจักหน่อยมันก็ฮู้ดอกว่า

0: รวยรวยพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
1: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
0: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยไส้รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกัน
0: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
1: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
0: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
1: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบกับบ่มีครัวต้นกับสิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
0: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
1: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
0: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกับเกรงกลางเข้ามา0438401222รัวร้านค้าร้านขาย

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: คนไข้ไปหาหมอหมอก็ถามว่ามีอาการเป็นยังไงว่าสั่นผมนอนบ่ค่อยหลับครับว่าสั่นผู้หมอก็เลยแนะนำว่าก่อนนอนให้นับเลขนับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สิหลับเองว่าสั่น1 2 3 4 5จักน้อยก็หลับว่าสั่นว่าแล้วเพิ่นก็กลับบ้านเมื่อลุ้นมาหาหมออีกบ่หลับคือเก่าครับคุณหมอว่าสั่นพอนับฮอดเก้าบ่ได้สะดุ้งตื่นสุเทียเลยว่าสั่นว่าหมอก็เลยถามว่าปกติเฮ็ดอาชีพหยังอยู่ว่าสั่นเป็นนักมวยครับพะนะก็แม่นล่ะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบ่าวสีทนนะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่า บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0438401122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401122คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มีคุณหมออยู่โรงพยาบาลประสาทผู้นึงหลังจากที่ดูแลคนไข้มามัดมือก็สิเมื่อยซั่นตั่วเลยมานั่งพักอยู่โต๊ะว่าซั่นเถาะจักข้าวหนึ่งมีคนไข้โรคประสาทถือกล้อง2กล้องยางมาหาแล้วก็วางลงที่โต๊ะหมอบ่ทันได้ถามหยังคนไข้เว้าขึ้นก่อนคุณหมอครับเมื่อคืนผมเฮาก็พิสูจน์อีหยังได้อย่างนึงพะนะพิสูจน์อีหยังได้ล่ะคุณหมอฮู้บ่ว่าแม่งสาบฟังเสียงด้วยอีหยังพะนะหมอก็บอกว่าอ้าวตามที่หมอเลี้ยนมาแม่งสาบก็ฟังเสียงทั้งโหนดแล้วว่าซั่นหมอก็ได้ผิดว่าซั่นว่าหมอนั่นว่าอ้าวบ่ฟังเสียงจากโหนดมันสิฟังจากหยังพะนะเบิ่งเด้อผมสิพิสูจน์ให้หมอเบิ่งว่าซั่นว่าแล้วหมอนั่นก็จับแม่งสาบออกมาตัวนึงแล้วก็เด็ดหนวดออกแล้วก็ตบมือไปพะนะแม่งสาบมันก็แล่นหนีแล้วก็จับแม่งสาบอีกตัวนึงออกมาเด็ดขาออกแล้วก็วางลงตบมือไปว่าซั่นมันก็ดิ้นเดาเดาอยู่นั่นเห็นบ่มันฟังเสียงทางขาว่าซั่น
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตอหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยอ้าวเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิสตอกฮิสตอกระวังระวังเฮ้ยอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเลพาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์043840122ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

มีนักเรียนอยู่หมอหนึ่งอายุ13ปีพอกลับจากโรงเรียนมาแม่ก็ถามนะมื้อนี้เป็นยังไงลูกว่าสันดาหมอก็ตอบตรงๆนี่แหละมื้อนี้ผมมีเซ็กกับคุณครูครับคณะผู้แม่ได้ยินเท่านั้นก็ตกใจไปกลับไปทาพ่ออยู่บ้านเด้อลูกว่าสันดาทาให้ผู้พ่อมาสั่งสอนเองว่าสันทะพ่อผู้พ่อกลับมาเพิ่นก็ฟ้าเว้าให้ฟังเนาะไปจัดการลูกชายเจ้าเด้อมื้อนี้เฮ็ดแน่บ่ดีมาเด้ไปถามเบิ่งว่าซั่นผู้พ่อก็ฟ้าวย่างไปหาลูกชายนะไปเฮ็ดหยังมาลูกแม่จังโวยวายพะนะผมบอกแม่ว่าผมมีเซ็กกับคุณครูว่าซั่นก็ดีแล้วตัวเฮาเป็นผู้ชายแม่พะนะแต่ว่าเรื่องจังซี่นั่นผู้แม่เขาบ่คิดคือผู้ชายเฮาแต่ว่าพ่อนี่ภูมิใจในตัวลูกตอนนี้อายุ13แม่นบ่ลูกพะนะปะพ่อสิพาไปซื้อจักรยานให้อยากได้จักรยานบ่แมนบ่ว่าซั่นแล้วก็พาลูกชายออกไปซื้อจักรยานว่าเลือกสีเลือกรุ่นอย่างดีแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยเพิ่นก็ถามลูกชายว่าบักลาสิขี่กลับเลยบ่ลูกว่าซั่นโคลูกก็ตอบบ่ดักพ่อยังเจ็บก้นอยู่พะนะ

ปากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฟ้าวเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401122สำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีผู้สาวโรงงานอยู่ผู้หนึ่งปกติทำงาน5โมงก็เลิกแล้วก็เมื่อบ้านฮอดบ้านก็บ่เกินทุ่มประมาณนี้เป็นธรรมดาเมื่อนั้นเผอิญเพิ่นประเทศโอสว่าโรงงานสิเลิกก็5ทุ่มเนาะแล้วบ้านเพิ่นก็อยู่หลังวัดบาดนี้ทางเข้าบ้านก็มืดว่าซั่นเถาะและต้องผ่านเมนบาดเนี่ยและซอยบ้านเพิ่นนี่กิตติศักดิ์ดังเด้เรื่องผีสางๆนั่นชาวบ้านพ่อกันอยู่เรื่อย2ทุ่มก็เฝ้าเข้าม่งนอนกันบัดเพราะว่าย่านผีหลังจากเพิ่นเลิกงานแล้วเนาะเพิ่นก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวถุงบักใหญ่แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปว่าซั่นเถาะโดยความที่เพิ่นก็ย่านแน่ซ้อยเพิ่นมืดนั่งไปจะเข้าพอผ่านเมนไปหอดข้างโค้งมืดซะแล้วคนขับวินมอเตอร์ไซค์ก็มีอาการเริ่มสั่นจักหน่อยว่าซั่นเถาะสาวโรงงานปกติเพิ่นก็ย่านอยู่แล้วเห็นจังซั่นเพิ่นแฮงย่านตื้มอีกว่าซั่นเถาะย่านหลังเพิ่นก็ยับเข้าไปเบียดคนขับมอเตอร์ไซค์ซะแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์แฮงสั่นขึ้นบักใหญ่โดนเติบมอเตอร์ไซค์ก็จอดและก็เว้าขึ้นว่ามึงอยากตายบ่พะนะสาวโรงงานได้ยินเพิ่นก็บ่กล้าสบตาทั้งไห้ทั้งเว้าหนูย่านแล้วหนูสิกวดน้ำไปให้สิกวดนุ่งกวดน้ำอีหยังมึงขันบ่อยากตายเอาถุงก๋วยเตี๋ยวออกจากหลังกูเดี๋ยวนี้พะนะ
1: เอาม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังเอาเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮูงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นคนฟังได้เบิดเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง2มีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาร่วงได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์
2: 0438401222
1: มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

ขอบคุณครับต้องขอขอบพระคุณทีมออเคสตรานะครับอำนวยการโดยคุณแน่นนะครับอำนวยเพลงโดยคุณแน่นทั้งนะครับและก็สองสาวคอรัสของเรานะครับเต้นเป็นแอโรบิกเลยนะครับน้องบีกับน้องต้อมนะครับขอเสียงตบมือด้วยครับอนุญาตถอดนะครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: คาราบาวมีคนหนึ่งเป็นครูผมครับเป็นครูผมด้วยเป็นครูและเป็นพี่แล้วก็เป็นผู้มีพระคุณของผมนะครับชีวิตผมนี่มีนอกจากพี่หงาคาราวานแล้วก็มีเขาเป็นผู้มีพระคุณในอาชีพของผมนะครับปรบมือให้พี่เล็กคาราบาวเลยครับแล้วก็เพลงที่จะร้องเพลงต่อไปนี้ก็จำเป็นเหลือเกินที่ต้องเชิญแกมาเล่นด้วยถ้าไม่งั้นก็ดูว่ามันไม่สบายใจกันนะครับเชิญพี่เล็กคาราบาวครับอดีตพระเอกหนังไทยเหมือนกันนะครับครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณช่างกลปีหนึ่งพี่เล็กเป็นพระเอกหนังเรื่องหนึ่งซึ่งสมัยก่อนมีคุณสุภักษรกำกับมีวัยรุ่นต้องไปดูนะครับเป็นพระเอกหนังคนเดียวในโลกนี้ตั้งแต่โลกนี้มีโลกขึ้นมานะครับเล่นหนังทั้งเรื่องหน้าตาหน้าเดียวตลอดนะครับ
2: รู้ไหมว่ามีคนมาติดต่อให้เล่นอีกหลายเรื่อง
1: ครับตลอดเวลาครับเชิญครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เป็นรถไฟสายประดังครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: บ้านควรชิงได้เปิดช่องทางติดต่อฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเข้าสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าบริเวณพื้นที่พรุควรเคร่งเบื้องต้นปภ.ได้จัดส่งรถดับไฟป่ารถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตรรถบรรทุกเล็กและกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีเข้าปฏิบัติการในพื้นที่และได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มความสามารถโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ติดตามทิศทางการลุกลามของไฟอย่างต่อเนื่องและหากจำเป็นต้องเพิ่มกำลังหรือเครื่องมือพิเศษให้เร่งประสานสนับสนุนทันทีเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่พรุควรเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังพบไฟป่าปะทุซ้ำหลายจุดพร้อมกำชับให้เร่งควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุที่มีระดับน้ำต่ำทำให้ความเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินป้องกันลุกลามเป็นวงกว้างขณะที่แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางจากเหตุไฟไหม้ป่าพรุควรเกรงเนื่องจากไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างเข้าสู่สวนปาล์มน้ำมันของประชาชนและเข้าใกล้โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาซึ่งอยู่ห่างประมาณ150เมตรเบื้องต้นพบประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คนจึงมอบหมายให้ทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดต่างๆเพื่อเตรียมแผนป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งเริ่มต้นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามแผนเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำเกียนและการขุดลอกแม่น้ำน่าน
2: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานเร่งด่วนด้านการป้องกันอุทกภัยโดยมีนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยจุดแรกติดตามแผนปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงซึ่งพบปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างกรมชลประทานจึงจัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินวงเงิน26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการเสร็จแล้วคาดว่าจะช่วยป้องกันอุทกภัยให้5หมู่บ้านรวม674ครัวเรือนและพื้นที่กว่า 2,900 ไร่จากนั้นลงพื้นที่ติดตามแผนขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรประมาณดินขุดกว่า 791,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่ถึง4อำเภอภายใต้งบประมาณ

0: ที่อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพราะการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งซึ่งจากการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง
1: การพัฒนาอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนและเกษตรกรชาวจังหวัดสกลนครในครั้งนี้จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่
0: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหางในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครสำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนกรมชลประทานมีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,574 วงเงิน 764 ล้านบาทคาดว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้จังหวัดสกลนครมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 14,800 ไร่พื้นที่ได้รับประโยชน์ 3,800 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์ 3,650 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดสกลนคร
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อยอดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างจังหวัดอุดรธานีเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศ
3: นายเจเซตไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่สาธารณะควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งสร้างพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยซึ่งสวนสาธารณะหนองขอนกว้างจังหวัดอุดรธานีถือเป็นอีกหนึ่งผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนนโยบายนี้จากการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการรับของเมืองนำโครงการนี้ไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อสร้างเมืองน่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปด้านนายพงษ์นารายณ์ยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการรับผังเมืองกล่าวเพิ่มเติมว่าสวนสาธารณะหนองขอนกว้างได้รับการพัฒนาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครันเช่นเส้นทางวิ่งออกกำลังกายรอบสวนกว้างระยะทาง 2.4 กิโลเมตรทางจักรยานและลู่วิ่งภายในระยะทาง961เมตรศาลาพักผ่อนศาลาอเนกประสงค์ห้องน้ำบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐบาลชี้แจงแนวทางการปฏิรูประบบราชการจำเป็นต้องปรับกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นต้องปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและข้อจำกัดด้านการคลังของประเทศโดยมุ่งปรับทั้งด้านกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากเมื่อเทียบกับภารกิจส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนสูงจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการด้านกำลังคนอย่างจริงจังโดยมาตรการต่างๆผ่านการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานกพ.สำนักงานกพร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวทางลดกำลังคนภาครัฐจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าหมายลดอัตรากำลังข้าราชการลงร้อยละ15ภายในปี2575หรือในช่วง6ปีข้างหน้าพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การเลิกจ้างหรือให้ข้าราชการออกจากราชการทันทีมาตรการสำคัญคือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยหากเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นจริงจะพิจารณาเป็นรายกรณีรวมถึงยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่ปี2567
5: รัฐบาลได้ไปศึกษามาแล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการรับ

0: ฟังความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆสรุปก็คือเราจะลดกำลังคนโดยเป้าหมายจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆบอกลดกำลังคนก็ไล่คนออกไม่ใช่นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้จากกพร.ก็คือว่าภายในปี2575จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15%
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยว่ารัฐบาลจะทยอยยุบตำแหน่งใน11สายงานเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุราชการได้แก่เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณรักษ์ผู้ประกาศและรายงานข่าวโดยมาตรการดังกล่าวใช้กับส่วนราชการบริหารส่วนกลางและผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อจนเกษียณอายุราชการนอกจากนี้สิ่งที่จะดำเนินการควบคู่กันคือการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการโดยมุ่งยกเลิกหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนโดยเฉพาะส่วนกลางในภูมิภาคที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐบาลตั้งเป้าลดลงร้อยละ10พร้อมกันนี้จะระงับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการปรับปรุงกระบวนการทำงานการนำเทคโนโลยีมาใช้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถทำงานได้หลากหลายโดยการดำเนินการจะค่อยเป็นค่อยไปรวมถึงผ่านการศึกษาและวางแนวทางอย่างรอบคอบพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมั่นใจรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวพร้อมรับการตรวจสอบและย้ำเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชน
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าว่าไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องที่น่ากังวลเพราะเป็นสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเคารพและพร้อมรับการตรวจสอบเนื่องจากรัฐบาลทำงานทุกวันและรัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงในเรื่องที่รับผิดชอบได้จึงไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษรัฐบาลมีความเข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนอกจากนี้ทุกฝ่ายมีหน้าที่ที่ต้องทำโดยฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลต้องเดินหน้าทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนพร้อมระบุว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีการพูดคุยและทำงานร่วมกันทุกวันจึงไม่ได้กังวลและไม่มีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้าร่วมรัฐบาลส่วนคดีหัวเลือกสว.ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือพรรคการเมืองเนื่องจากการได้มาซึ่งสว.เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและย้ำว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่และตอบข้อสักถามของฝ่ายค้านอย่างเต็มที่
4: เราก็ต้องเคารพในสิทธิและก็ในหน้าที่ที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านจะต้องทำตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลครับมีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยรัฐบาลทำงานทุกวันรัฐมนตรีทุกคนทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นใครจะถามอะไรมานี่มันไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเก่งเพราะว่าคนที่ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบเมื่อถูกซักถามเขาก็จะต้องตอบได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอซักพอกด้วยเราต้องมั่นใจว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชน
3: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งที่กังวลตอนนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นการทำให้นโยบายรัฐบาลเกิดผลและตอบโจทย์ประชาชนโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจความเชื่อมั่นการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออกปรับตัวดีขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายและช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าว่าไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากการดำเนินโครงการยึดตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดพร้อมมีมาตรการตรวจสอบภายในและเปิดให้ฝ่ายค้านเข้าตรวจสอบรวมทั้งได้ปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นจึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงต่อสภาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการแม้การชี้แจงอาจไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายค้านก็ตามนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าโครงการ THAI Passport เป็นโครงการที่ดีและควรส่งถึงประชาชนเพราะช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยที่ผ่านมาได้นำโครงการไปนำเสนอในเวที World AI Conference ที่ประเทศจีนและได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีหลายประเทศซึ่งมองว่าแนวทางดังกล่าวสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในหลายประเทศได้
6: ัวไม่กังวลอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเรายืนหยัดในกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับครับผมได้มีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือให้ทางภาครัฐตรวจสอบเองแล้วก็ได้มีการไปทำในเรื่องของการปรับปรุงตัวสัญญาให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมอีกจากที่ได้อยู่แล้วผมชี้แจงได้แบบถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างแน่ๆแต่ก็มั่นใจเหมือนกันว่าต่อให้ชี้แจงยังไงก็ไม่ถูกใจใครครับผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนที่อย่างที่สุดมันเป็นการลดการเหนื่อยล้า
5: ส่วนจะต้องหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคภูมิใจไทยเพื่อกำหนดทิศทางการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นั้นนายชัยชนกกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องมีการหารือเนื่องจากมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมหยิบยกประเด็นนอมินีและอาวุธปืนมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเรื่องนอมินีกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการชี้แจงอย่างเต็มที่ในทุกมิติเพราะที่ผ่านมาตนเองได้ร่วมกับตำรวจและหลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามและปราบปรามการกระทำผิดมาอย่างต่อเนื่องส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนกรมการปกครองได้จัดทีมขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งการออกใบป.3ใบป.4การซื้อเครื่องกระสุนและสนามยิงปืนดังนั้นมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้อย่างแน่นอนกรมการปกครองชี้แจงพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยที่ตรวจสอบพบตัวเลข 10,000 รายทั่วประเทศยังไม่ใช่ผลสรุปอย่างเป็นทางการโดยสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศคัดแยกรายการต้องสงสัยย้อนหลังแล้วและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
3: กรมการปกครองมีหนังสือชี้แจงกรณีนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการหรือกมธ.การกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าการสวมสิทธิสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ทำกันมานานแล้วและอาจมีผู้เข้าข่ายกระทำผิดทั่วประเทศสูงถึง 10,000 รายยืนยันว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรสถานะบุคคลสัญชาติและความมั่นคงของประเทศโดยข้อมูลกรณีที่พบผู้เข้าข่ายประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รายจากโรงพยาบาลเอกชน8แห่งในกรุงเทพมหานครเป็นเพียงกลุ่มที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานเพิ่มเติมยังไม่ได้สรุปว่าทุจริตทั้งหมดส่วนตัวเลข 10,000 รายทั่วประเทศก็ยังไม่ใช่ผลสรุปทางการโดยสั่งการให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศคัดแยกรายการต้องสงสัยย้อนหลังแล้วขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ร่วมมือกับตำรวจกรุงเทพมหานครและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งพ่อทิพย์บุคคลต่างด้าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่รัฐหากพบทุจริตจะเพิกถอนสัญชาติและรายการทางทะเบียนทันทีสำหรับการตรวจ DNA ใช้เป็นหลักฐานสำคัญเฉพาะกรณีจำเป็นโดยคัดกรองจากเอกสารและเวชระเบียนก่อนพร้อมประสานหน่วยนิติวิทยาศาสตร์รองรับการตรวจต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการทุจริตทางทะเบียนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสื่อผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยรู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก

0: ันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆ 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีใต้ประกาศเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีโดยการเจรจาดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงมาตรการต่างๆที่นำไปสู่การจำกัดขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้นำเกาหลีใต้ยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายบานปลายอีกด้วยทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศยกเลิกการรวมชาติและกำหนดให้เกาหลีใต้เป็นรัฐที่เป็นปฏิปักษ์ที่สุดต่อเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินโดนีเซียที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย20รายบาดเจ็บ6รายและมีผู้ประสบภัยติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีก2รายนอกจากนี้เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ยังส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและทำให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายด้านสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังประเมินจำนวนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยพร้อมกันนี้ BNPB ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ที่อาจเกิดขึ้นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่1ในช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 21:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรและเวลา 15:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศรีปัญญารชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะรายการที่จะมา
5: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

สวัสดีครับไอดีเจใจดีครับโทรมาขอฝากเรื่องฝากเบอร์ครับจากชมรมภูบาวขี่เงามอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้ออันตะวาเพลงนี้คนหลายใจหาฟังเด้อ

0: ดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ธรรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องเมื่อนางชายาโสภาอายุ65ปีกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนทั้งการเสด็จเยี่ยมประชาชนการส่งเสริมศิลปาชีพและการช่วยเหลือผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งการได้มากราบทั้งสองพระองค์ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้เข้ากราบทั้งสองพระองค์อยู่แล้วศรัทธานับถือหาคำเปรียบไม่ได้เลยท่านอกเยี่ยมประชาชนน่ะชอบศิลปาชีพเพราะว่าทำให้ประชาชนมีอาชีพพระองค์พานี้เพื่อนพึ่งพายามยากนี่ก็ดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ดีมากที่เราได้มีโอกาสได้มาตรงนี้
1: เช่นเดียวกับนางสาวบวยเฮียงแซ่โคงอายุ75ปีกล่าวว่าเดินทางมามากกว่า10ครั้งเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงพระราชทานแนวทางให้ประชาชนรู้จักขยันอดทนและพึ่งพาตนเองจึงตั้งใจนำสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงพระราชทานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
3: ประทับใจทุกอย่างท่านให้ความช่วยเหลือประชาชนห่วงประชาชนแล้วก็สอนให้เรารู้จักสู้รู้จักอดทนก็รู้สึกว่าทุกพระองค์เขาก็ทำเพื่อประชาชนของท่านแล้วก็ให้สิ่งที่ดีๆกับประชาชน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสการะพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนไทย
5: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าโดยมีไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมด้วยโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ประสานดีไซน์ร่วมสมัยกับแนวคิดแฟชั่นยั่งยืนและโซนโอท็อปพรีเมียมที่คัดสรรสินค้า 3-5 ดาวจากทุกภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีฟู้ดฮอลล์ขนาดใหญ่รวมเมนูเด็ดจากทั่วประเทศให้เลือกสรรในที่เดียวโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนางบรรจารัตน์ธนาโชติวรพงศ์ชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเขาเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อโดยในวันนี้ตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด็ดประจำภูมิภาคต่างๆพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย
6: มาทุกปีเลยค่ะเขารวมของดีๆทุกๆอย่างของแต่ละจังหวัดมาเราไม่ต้องไปเดินหามาที่นี่ทีเดียวก็ได้ครบสะดวกเลยดีค่ะประหยัดบางคนที่เขาไม่มีอ่ะแล้วเขาอยากกินของที่มันแพงขึ้นเขาก็สามารถกล้าซื้อได้นะคะเท่าที่เห็นในตลาด
5: ขณะที่นางสาววิจิตราระบุว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำเช่นกันเนื่องจากชื่นชอบอาหารท้องถิ่นที่นำมาจำหน่ายภายในงานรวมถึงสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งหาซื้อที่อื่นไม่ได้โดยยืนยันว่าแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมงานนี้เช่นเดิม
7: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยค่ะสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปแต่ละที่ต่างจังหวัดไกลๆเลย

0: เรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลโดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งการสื่อสารการทำธุรกรรมการซื้อขายการศึกษาและการประกอบอาชีพขณะเดียวกันอาชญากรรมออนไลน์ก็พัฒนาอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นรัฐบาลจึงกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนตัดวงจรบัญชีม้าสินม้าและเส้นทางการเงินพร้อมขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยพบว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาลดลงกว่าร้อยละ50พร้อมมองว่าภูมิคุ้มกันของประชาชนคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจึงต้องสร้างความรู้และทักษะให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์โดยเฉพาะการหลอกให้โอนเงินและการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือโลภเพราะ Easy Money ไม่มีอยู่จริงดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: การหลอกลวงทางเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นถ้าใครโทรมาขอให้โอนเงินหรือว่าเราไปทำผิดตรงนั้นมาตรงนี้มาต้องจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยขอให้บอกกับตัวเองก่อนว่าไม่ต้องทำตามนั้นไม่ว่าเขาจะขู่ยังไงก็ตาม
0: สำหรับกิจกรรมในเทศกาลการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรDE Digital Chill Forum กำหนดจัดรวม3ครั้งโดยครั้งที่1ระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้ณสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางต่อไปจัดกิจกรรมครั้งที่2ที่จังหวัดอุทัยธานีและครั้งที่3ที่จังหวัดสงขลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวที่เกาะสมุยตามนโยบายรัฐบาลพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีตามนโยบายของรัฐบาลการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลนิติบุคคลในอำเภอเกาะสมุยกว่า 12,900 บริษัทพบบริษัทจำนวน 8,254 แห่งมีผู้ถือหุ้นต่างชาติและอีก875แห่งมีลักษณะอาจเข้าข่ายนอมินีก่อนนำมาขยายผลจนพบกลุ่มเป้าหมายที่มีการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกว่า33ไร่และมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาทจึงนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด27รายส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียฝรั่งเศสและอิสราเอลอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจึงพบว่าพฤติการของกระบวนการนอมินีจะใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อทำธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ซื้อและให้เช่าวิลล่าหรูรวมถึงจัดตั้งบริษัทเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่จะขยายผลปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ชูแนวคิด AI นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนหรือ Intelligence in Science for a Sustainable Futureจัดขึ้นณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กล่าวว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรือง โทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่อง

0: ังฆทานเรื่องอัฐบริขารและเรื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เรื่องบัดนี้มาสิจักก็เรื่องสิมึงใหญ่พาพ้องน้องพี่น้องตามคำคงเคยเห็นสิอ่านมาจ่าแจ่มดับแต่พาแรงเท้าพนิ่งน้ำ

ก็ใจของตุดต่อเรื่อยมาเรื่องวันนี้พี่รถจิตต่อร้องก็คือเพิ่งดอกตอรังหัวใจพี่รถกระด้างทั้งพี่พาแดงนี่แล้วนั่งกระนำเอาแห้งสิไอ้คำก็คือลมเดี๋ยวนี้ขอพ่วงเต้าสิทำบุญบังไฟเสียงฟังแต่เสียงสาของมือน้องเงินสาไก่ใส่ไปมึงอื่นพุ่นได้ยินข่าวพ่อล้างนี่แล้วไผสิเป็นผัวนั่งสิแข็งกันบังไฟบังไม่หัวใจมันตั้งสิไว้ตั้ง

าแดงเอ้ยนี่ยินข่าวว่ากามเมื่อไงพญาขอมเขาสิทำบุญเสงแข่งบุญบังไฟบังบ้าอดบ่ได้ดอกมือเสียดบังไฟไปซอยเพิ่นสักก่อนนี้พอได้เห็นหน้านางไอเหลืองบัดนี้แม่พ่อมือบัดนี้พาแดงเอิ้นสิเตือนพ้นดอกเอิ้นไผพี่น้องเอ้ยในขั้นแม่น้ำเขาให้สิถึงไผพอพายาบอกมาทั้งไฟเมืองเมืองพี่พาแดงพี่แล้วมีศรัทธาพอแห้งสิแต่งบุญโนปางนี้บอกว่าพาพงพี่สิรำบังไฟไปซอยใจยังแห้งแห่หอยสินั่งหน่อยอยู่ผู้เดียว

เรื่องบาดนี้เก้าสิเลี้ยวเสียบสิเลี้ยวให้ใจตาเด้อตรงกันเด้อล่ะนะคำว่าจะขอน้องสิไอคำยังมีเลี้ยวหัวใจเดียวคือไอสิขอตาตามอ้อมตาหน้ามืออ้อมแน้นสิกองกระดูกทอนสิ

ไปเท่าก็อยู่บ่ได้สวนไผ่ประชากรนี้แล้วพี่สิดำไปไปสิกายคอนดอกสนบังหลายหลายปีจะมีข้างงานดังคำบันอ่อนเท่าก็อยู่บ่ได้สิไปพ่อหอม

ไปเห็นคนหลายลุ่นพ่วงนั่นกระบวนแห่มาแล้วนางไอเปิดปองเอี่ยมห้องกวงขีดซองลุ่มตามใดน้อมือนีพอจังสิพาลงไปประทับกันล่างน้อ

ควงเสียงยุ่นยุ่นฟ้าห้องทรงเดลานาเลี้ยวบัดนี้บัดว่าฟ้าห้องทรงเสียงตึงพุ่นตึง

โอ้โหเลี้ยวบัดนี้พี่น้องเอ๋ยเมื่อเสียใจรูปร่างสิหุบพังบ่คือเขาอยากไปกินสุราเมาสิหอมบุญปังก่อนอยากไปเห็นคำก่อนนั่งพระเนื้อป่าไอเฮาแล้วขันบ่ไปกะบ่ได้เสียใจเท่าอยู่บ่เป็นจังสิแปลงรูปร่างสิหุบพังคือหลังนี้แล้วเป็นตัวแขนขอคำสิดังเดิมเด้อโดยดำไปดูศพงับหน่อยสิ

โอ๊ตกวล้นทนบ่ได้ทางหนักหน้าที่แล้วได้ยินเสียงดนตรีปีซ้อละอ่ออมสิไปซ่อมเขาเสิร์งประเภทนี้มึงเพิ่นกันนะย่ามมาลาพอแล้วบ่าเท่าสิดวนไป

ไผกระดำบังไฟมาสิแข่งกันเนาะทั้งเองทางมวยห้ากองเสียงกองของกะลันสารมันเพิ่นฟ้อนอ่อนซ้อนเน่มวนกะใจนี่บ่เนาะเพิ่นว่าสุขอยู่ฟ้ามีตาแดดกับฝนเนาะพี่น้อง

เลื้อว่าดีสุกยันยานน้ำลำสิฟังล้ำฟังตีสุกอิลียังยุงออกขายังดอกไก่กันมีมุทุกซ้ำสันสิฟ้าแดดเสียงเหียนห้างเสียงของเสียงคำสิน้ำกองตีตุ่มมีหลายสุ่มหลายเสื้อโอละซอ

เรื่องบัดนี้ให้มันสมกับอ้ายกินก่อภัยหางเดือดดังให้มันสมกับอ้ายขอดงยังหาทานอ้ายผู้ตัดกระดาษเอสามมือเดือดสัวนั้นอ้ายได้แหกเข้าบ้านหมดไก่น้องหลายตัวนี้แล้วน้องหมดเราโทรไล่ให้สิวกองมาฟอนจักเสียงลำเนาะเสียงฟอนออราซอนฟอนแอมเรื่องบัดนี้ไปถึงแทนพอทอให้ฝนหน่อยดอกลังลงพันแมงขึ้นหอดฟ้าไปหาเมียไว้

0: บัดนี้พาแดงข่าวน้ำมันไฟมาแข่งพอถึงย่ามจุดแล้วพ้นหลดห้องหัวน้ำบังไฟผาแดงข่าวผาพงพญาใหญ่มันหลดสุดอยู่ข้างข้อหยักมือละเมงตายเพชรอุบลจะเสนอผาแดงนั่งไอเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องบัดนี้แบบผมเอ้ยผาแดงฝากบ่ได้เห็นไอผานั่งเหลียวนี่แล้วบังไฟตัวคนเดียวสุดเราเราค่าขังหมดทุนทางผ้าแดงหน่อยน้ำบังไฟมาแข็งของคนขึ้นหอดป่าบังไฟข้าสุดปกติ

เรื่องบัดนี้คือสิบ่ได้ดองคือดังไกลไกลไม้อกเอ้ยเมื่อเสียดายเนาะเฮาสิดังโตดอกไฟอ่อนบังไฟเสียงน้อยยันขึ้นกบอุบลบ้านสังทาตาเพิ่นใหญ่ทอเราสิกินเหล้าดอกมวนเมาเมื่อบัดนี้บุญสิได้เลิกไล่ลังนี่แล้วสาวมาปากันสิสั่งไล่ละหลางบังไฟยังข้าทางคนมือตั้งลอยมืออกเอ้ยท่านเป็นสาวสังสู่ทั้งให้ดอกสังกันท่านเป็นบาดำจันสิเอิ้นสั่งสาวไข่เนื้อพี่น้องไปนำทั้งสิสั่งกันทั้งห้องจักว่าเสียงกล่องคองของคนเฮานี่พุ่มสิเต้าฟ้าแดดเท้าพุ่มสิคงดอกอวยมือมีหมดทุกสำเสือสิเนื้ออ่อนหรือเต้าอ่านท่านเป็นนานนานที่ดอกเสียงบุญไฟบังท่านเป็นลาด้วยกันแล้วเสียงแซวแซวเรียกให้สั่ง

นางเหลียวหินก็หอกหน่อยจากูกเสียงบานหวานมานั่นกาวจาเย็นจ่อยอ้อยอ้อยเอิญเสียงเพื่อนเพื่อนมาใสนางก็คิดอยากได้เอาไปไว้อยู่หู้เมืองเด้

พี่น้องเอ้ยย้อนกะพังขี้หน่อยสิแปลงเป็นกะหอกดอนตาซ้อนๆเบิ่งหน้านางฟ้าอินบ่เป็นตาแล้วเห็นแต่น้องพบปู่โยธานี่แล้ว

เก่าอาจนี่นางเลยนางพี่น้องบ้านเป็นคนจังเจ้าสิติดแปลกภาษานี่แล้วพี่เป็นแนวหน้าขาสิหนักนอในน้ำเห็นแต่สมงามหน่อยในตาอ้ายก็อิ่มไผได้น้อ

นับแต่นางไอ้น้อยเห็นกระหอกโตงามแขนขอค้ำเลาะอยู่ถึงปลายนิ้วนางจึงว้อนว้อนต้านกับปิดาตนขอนางอยากได้กระหอกน้อยมาไว้อยู่ดอนพอจึงตัดสั่งให้พวกหมู่นายท่านเขาจึงนำผ่านไปเราเสียวมาได้แต่นั่นนายธนูไม่เอาเป็นบ่ได้ดอกว่าซั่นเลยเรายิ่งกระหอกน้อยตัวง้อยไม่อยู่ค้อนสลัด

เอิ้นผู้ใดสาก็มักผีก็มักบ่ได้เอิ้นแซ่แต่น้ำนางเด้ล่ะน้องจังไปหาคนตามสิไล่ตนอ้ายทั้งที่ใต้ถึงตนมึงคุ้นผักก็กูแล้วกูสิเว้นแต่ขอมึงบ้านแม่หมู่คน

บอกเอาขอคำกะหกหน่อยไว้มาให้มอมพะนังเอาตัวเป็นบ่ได้มาบอกจะใครนั่งกระเซ็นเสียใจก็บ่มีความเบาเห็นแต่ราชาเจ้าพญาหลวงเอ้ยจะตนพองขั้นมาออกเข้าตานชาวบ้านมาสั่งการพ่อได้บอกบ้านปาดเลเถื่อนังขั้นมาเอามาทูลสู่คนกินเกียงได้ยิน

0: บัดนี้พ่อเมืองพังเชียข่าวตายไปรักษาว้อนถึงพระพอเจ้าว้อนเมาดสูเตอขอให้ชาวเมืองบ้านพากันมาป่าเพื่อนพ่อแม่พี่น้องลองตั้งไว้บัดหากินล่ำเรื่องตะกอนเพชรอุบลเสนอพาเดี่ยวนั่งเอาเพื่อนขั้นต่อครับ
1: อาทิตย์เดียวพ่อเมืองหันมาจากถึงเมืองขาพงดกพงต่อใจยังขังอยู่ขอสีน้ำนองแม่ไอ้คำย่านเอาผัวเอื้นสำคือคำเสียงพนันไฟนี่แล้วท่านบ่ไปเอานังสีคำคืนบ่มีใดท่านบ่ไปเอาน้องอาชัยพาแลนพี่น้องเอ๋ยคงสีนอนแผ่นผ่าดกตาขังอยู่ผู้เดียว

นางเอ๋ยขี่กะมาหอดแล้วทั้งเมื่อยแก่หิวได้ละลาเป็นแต่คิ้วอาหารแต่ว่านบ่ลงท้องอยากไม่กินน้ำนองกินแล้งดอกน้ำไอถ้าได้มาหอดแล้วมีแก้วดวนพลันมาไว้

ดางเอ้ยร้างอาวาสินตอนนี้ส่วนแกงน้องมังสังยังเลี้ยงเพื่อจังกินไหลสีคู่กันนอเต็มคุมยังจะสุมสาวเสื้อเสียงเหลือแม่ห่างแกผัวบ่มีเพิ่นบ่ให้สิกินเนื้อจมสะเนื้อเหลือแต่สมัยผัวตายดอกห่างปล่อยกับ

0: ยังนอนั่งเอ้ยสังมหอมมโนเป็นตาแสบแท้สาวในห้างแม่หมายคือจังจมวาบ่ได้กินเงินจังไหนคือมักสิกินหลวงหลายหมดบ้านหมดเมืองคือจังไม่กินบ่หมดบ่อิ่มบัดก็สาวในห้างแม่หมายคือบ่ได้กินแน่น้องหลา
1: ไอ้ขาแดงเอ้ยหากมันมั่งสังสินแนวโตกะหอกดอนโตของมันไม่น้อยทั้งเหนียบกะสร้างหลายเสียแล้ว
0: หึ
2: เลี้ยวบัดนี้แบบผมเอ้ยบัดนี้พาแดงเอ้ยคันมันฟังจอดแจ้งกะหูแจ้งกะใจจิตน้อพี่น้องตกตะลึงเอ้ยคิดกะอิ่มเอ็งน้อจนเอื่อมคันเตะไข่คำว่าจ้า

อันนี้ดังเอ้ยดังบ่ทำเสียงดอกตอนเนื้อก็เลยมันเอียงเองพาแรงตกสะเพอห้องเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ

โอ้น้อสาวสาวสาวผู้จบผู้งามสาวผู้ดีมือฟ้าพญาขอมสิบบ้านสานังเอนางงามขึ้นยอดซอฟ้าสิตาอายที่เบิ่งเอาท่านผู้จบกับจังเจ้างามก็ยังจำเจ้าอุ้ยเก้าบ้านสาเลยกันโวละตายผิวพันสีดังอินโนแกงปันสั่งมากินแม่เสือมั่งสั่งกระหอบดอนน้องนางโนนางกระสั่งหอยานสีเมืองบ้านแม่นมหลวงเมืองในกว้างตากว้างสั่งสีลมเพพังโนละลาสั่งมากินมั่งสั่งสีทั่วเมืองโนเมิดบ้านสั่ง

0: มาสร้างพากันกินแต่หอกดอนแท
1: ้โอ้ยมันกระเซ็นปวดเหล่าบัวนั้นลำลมละลายนางก็คว้าส

0: จาเลี้ยวนี่ปัสสุธาพื้นทรณีท่วมที่ลมพี่เอ๋ย
1: นี่บอกว่าท่านไม่จบกันตัวหรอก

เหลือแต่เห็นพวกแม่ห่างทางสิ้นก็ได้กินมื้อในย่างจะสิ้นดินนั้นลงเพพังนัวละหลานฝูงนาข้อมุดสิดอดลงนอทั้งไปหาแดงเอิญอู้อู้ขันแม่นขึ้นขี่ม้าสิพาน้องดอกดุงนี้ผ้าดังเปิดพี่เวมุ่งใส่ดอกผู้พานพุ่นแล้วอยู่ไปนั้นคงตายสิหมู่เฮาคงห่วย

ผาแดงข้าเอาน้องมาไว้มาพ่มแลนกอดผาแดงให้แน่นๆเด้อน้องอย่าปล่อยมือเหลือบังดินมันหลบลมตามห้อยมามาพ่มแลนจับผาแดงให้แน่นๆพยงจนดับผาดอนโอ้ไม่ไว้เด้อน้องลาผาแดง

พี่น้องนางไอ้ลองของข้าสิจุ่มจมดอกลงน้ำเห็นนางงามเด้อจมจอยจมวอยวอยดอกน้ำแจ้งทั้งผาแดงแต่ให้สิมองได้ตั้งเตื้อตามนางไอ้ตกจากมามันหมดตาทั้งสองพี่น้องคิดว่านางคงตายสิจุ่มลงดอกไม้น้ำทั้งจิ้งหัวขวนยำเห็นนางงามจากที่ตายเป็นผีสมมาตรหนึ่งสิมันไว้แก่กายใจเมื่อกะแลนแลได้ดินบ่ลมดอกที่หลังกำอย่างน้อเฮาได้ห่มกันแต่เพียงนี้เว้นตั้งที่มาตองสิมาปองน้องผักที่ทอละนี้ลมๆสงบน้องอยู่บนใดไอ้รังเอ้ยนั่งสบายปีไว้โทรชีพดอกน้นเดียวเหลือแห่งเขียวห้องไฟว่าสิไปบ่มีคน

สงสารเด้อน้องและพี่น้องและพี่เมืองพะเยาพี่น้องสงสารลุงเนาะว่าสิกาย้ายน้องน้องตาลงน้องหาน้ำในสงครามแย่งกูแผ่นดินไหวขอบญาติสู่โอ้ย

ไอ้พี่เอ๋ยคือสิจมแม่น้ำตายพร้อมแม่นูมใครสิไปบอกเรื่องใครสิไปบอกเรื่องคนที่เธอเดิมควร

เลี้ยงเพื่อนกันน้องอายต้นผิดช่ายน้องหลุดหางน้องเลยอายฉันจำห่างห่างกันโอ้ย

ตาเบื้องดวงประเสริฐบินยับนี่แล้วอยู่กับนางตาหวานสิไอ้คำน้ำปองอยู่กับดินยับน้องกระดิ่งท้องแก้วไอ้เฮาแล้วแนวก็มักบ่ได้ใส่สิฮู้สิอยู่เป็นโอ้โหอาจที่พี่น้องเอ้ยบ่ได้เป็นคู่น้องสินั่งอยู่เป็นคดนี่แล้วบ่ได้เอาตัวตนสิห่มวิญญาณน้องไปคือกองกับของทั่วไม่พอ

0: ทั้งที่เอ้ยสมคิดหอดบานหลายเต้เอาหน้ามาส่งถอน
1: เลี้ยวบับอีนางเอ้ยนางบ่ต้องย่านดอกน้องบ่ต้องตื่นตกใจเลยละน้องแม่นเป็นพื้นเป็นไฟที่สิเป็ดน้ำน้องเจ็ดที่ปอกไหมใบในหัวใจใหม่อ่อนเฮาแล้วเป็นกะหอกอ่อนหน่อยกะไปหอยเบิ่งพระนะทุกกะทุกขอบล่างของที่บ่คือเขานี่แล้วเหงากะเหงาพังชีสิมินปีปองน้องท่านมันคิดใจจองจำมีกำอ้ายกะพามีป้าอ้ายกะมนทนขอต่อพระนะแม่นสิเป็นแม่ห่างอ้ายบ่ห่างในใจนี่แล้วนางสิเป็นเมียไผบ่าวพี่ใส่สิไปมังมีแล้วควงคือกลางในคอ

เรื่องบัดนี้ตาเจนี่สิได้ขอภาพมวลเรื่องมวลมวลน้อตอนฝ่ายพี่น้องลับมาหลายจนหลายสิขายขายทางลำตัดเอาตัดนั้นเอาซ้ำสิหาลำแต่มองมวลขันสนุนบ่ต้องสิพ้องเรื่องบอนนี่ท่านอยากให้เห็นบัตรหันจังสิอ่านโน้ตตามหาผมสิจ่าจนหมด

เรื่องบัดนี้แพทย์อุบลน้องน้องคนปลายน้องลาบูอดพ่อดูบังคอนสิงานบ้านอีพ่อเฮาพ่อฉลาดลูกเจ้าหลานเก่าดอกคือหลังหาบุญมาพายังสิซื้อดังคือบ้านยังเป็นหลานของท่านเอาผลงานดอกมาส่งหัวใจตรงต่อผู้เฒ่าศรัทธาเจ้าครูสุคน

หรือบัดนี้ขอให้พ่อแม่คนสิสืบข้าทหารมันสิเสียบคงข้าเมียนสิเสาคงข้าให้พ่อมาเห็นเผามันเสียบดาวเสาฝ่าให้สัตว์เอิ้นใส่แม่นฟังไข่ดีท้อฝ่าให้หันอาดอกเบิ่งแยงแม่นว่าฝนสิแดงหรือว่าฝ่าสิแดงให้น้ำจางดอกให้ใจยาสิลงลิ้นไว้สิเดินไกลกะรำเอิ้นฟังลำเพลินดังเรื่องเพิ่นดังหลายหัวมือให้คิดฮอดได้แน่ให้คิดถึงฉลาดหน่อยอย่าลืมจ่อยดอกกีจ้า

นี้ผมจะกล่าวถึงสัพพัญญูไทยจอมไตรโลกธาตุตัดสลู่เรียบร้อยเป็นเจ้าน้อไทยเมื่อนั้นเด้อพักอยู่ใต้ห้อมไม้มหาโพธิ์พ่อพึกตรงกับยันหกแผ่นเด่นงามยามนั้นวันวิสาขาพร้อมจอมท่านตัดกิเลสทำวิเศษเรียบร้อยเห็นแจ้งแห้งใจเมื่อนั้นได้ระลึกชาติผลหลังเกิดเป็นหยังจักพบหาลอยกับกันใดใส่พ่อปานดวงแก้วสัพพัญญูหูปองระลึกถึงลูกน้องอยู่ดงกวางป้ากวางป้าไม่กวางดงไงสัตพันป้าอิศิปัตนะมลึกทายวัน1,000 ษาใดพระองค์เทศนาให้ธรรมจักรก่อนมูอยู่ที่เมืองกรุงพารานสีปัญจวัคคีย์หาได้พระผมเริ่มก้อนการท่านอัญญาคนท่านยะนี่แหละท่านก่อนมูได้บรรลุเกิดเป็นใจสารณะต่อมาเดี๋ยวนี้พันษา2ท่านเสด็จไปที่เวรุวันวัดป่าอยู่กรุงราชสักคือหาพิมพิสารรับตอนนั้นในก้าวกัน2,3,4อยู่หันเขตโปรดพิมพิสารกับทั้งบริวารพวกกันนั้นกอง

แรงแรงลาประทับอยู่ศาลาปวดเวไนยสัตว์สั่งสอนตอนนั้นเมืองเวสาลีหันนครขันทันอยู่พันษาหกเสด็จไปอยู่ภูเขามากุดปลาดาวปลาดาวขาวสิวสัวตาพวกมนุษย์ไทยฝากกับทั้งเราเทวดาพากันมาฟังธรรมฟังธรรมพุทธองค์ทรงสี่พันษาเจ็ดนีตีเสด็จหนีไปขึ้นดาวดิ่งลิงลำพระองค์เทศนาธรรมเจ็ดคำที่ผู้ท่านมันดาเจ้าอยู่สวรรค์จำพันษาอยู่หันเมืองมิงวดิ่งสาเทวดาอารักษ์หักสาธุการพร้อมตอนเสด็จล่องไตเทวานำทรงมือนั้นพุทธองค์เสด็จล่องสู่ไตพันษาทวนดวนล่องโลกกธาตุได้ทราบปงฝ่าลันดินยะสังกัดสานครดวนล่องพระองค์เจ้าเข้าพักกันกวนเข่ามัดถูปายาดรอดตั้งบาทมือนั้นพระองค์ท่านท่านล่องเทวดาอยู่ในพงโลกกธาตุทั้งสามตามเสด็จลงมาลงมาออกพรรษาแล้วแถวเมืองใต้ชมพู่โลกลุ่มร้อยที่กองลันตุ่มเสียง

ว่าองค์พุทธพ่อเฮาเสด็จจากดาวดึงฟ้าตรงเวลาย่ำนั้นวันแล้มหนึ่งคำเดือน11อีกซ้ำจำไว้แม่นอย่าหลงจำไว้แม่นอย่าหลง

แล้วพรรษาแปดท่านเสด็จอยู่ส่งเพศกาลาวันเมืองสุมานที่ละโปรดสัตว์ในพื้นบรรลุมรรคผลขุนเห็นธรรมลำคาประกาศศาสนาให้โลกาโลกไตให้เฮาได้อยู่ดีพรรษาเก้าท่านเสด็จไปที่โคสิตารามโกสัมพีเมืองงามฟังยมมานานามด้วยกินงามผุดของท้องถ้ำลำคาเสวยสุขทุกร้อนตอนนั้นกะบ่มีพรรษาสิบท่านเสด็จไปลีอยู่ในป่าเลไลเนื่องจากสงทะเลาะวิวาทกันเข้านั้นท่านไล่หนีไปลีเลไลอยู่ในป่ามีสร้างเผือกมาหาอุปถัมภ์คำเสาพระองค์เจ้าอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีหมู่ฝูงลิงสืบพญาจอมท่านอยู่ในไผ่กวงหาเอาห้วงน้ำผึ่งถวายองค์ทรงนั่งโกสัมพีอยู่ดังคุ้งกวงบ่อไก่ต่อมาได้พรรษาหลวงที่11เสด็จไปข้ามแม่ข้ามแม่บ้านข้ามย่ำนั้นจำพรรษาอยู่ในหันนาระยะสถานังเมืองนาราอยู่ยังพรรษาส่วนด้วนไปเข้าพรรษาที่12พระองค์ได้อยู่ใต้ห่มปกกระเดาพระเมืองเวรัญชาลาธนาเอาไว้พระองค์ไปถึงหันพ่อดีสถานที่เดือน8แพ่งพ่อดีพระนิมนต์รับไว้ใจกว้างแผ่ภายเข้าพรรษาที่13พระองค์ย้ายไปอยู่ผู้ผาจาริยาบรรพตพดของโอคงอยู่กลางดงพงไม้ให้คณะป่าไม้ใหญ่ออกพรรษาแล้วได้ลงทางระวางผู้ฟังสิบอกให้ฮู้ที่14พรรษาพุทธองค์กลับมาอยู่เสตตะวันนี้จำพรรษาอยู่วัดนี้สาวัตถีเมืองใหญ่พวกสาวกก็ได้หอมหุ่มตุ้มตอมอรหันต์คำพร้อมส่องซอสาธุการเสตตะวันวิหารผ่านพรรษาแล้วสัพพัญญูดวงแก้วเสด็จไปเมืองใหม่ได้สิบห้าบอกไว้จำไว้แม่นอย่าหลงได้สิบห้า

แล้วพันสานีท่านได้อยู่นิโคธารามเมืองกบิลพัทสัจจินเห็นแจงแสดงถ้ำน้ำพร้อมสัพพัญญูปองอบรมพวกลูกน้องให้เห็นมองปองถ้ำ16ไปอยู่กำจำแข่งพันสาอยู่อาฆาลวะเขตอาลวิหุนปาดยักษาใจไร้ไร้ปันผ่านเก่าเศร้าประชาลูกไต้ได้หายคุมสุ่มเย็นพระองค์ได้เลือกเฟ้นเป็นที่อยู่อาศัย17ไปลาดสักคืออยู่แวดวันหุ่น18หมุนไปกำจำเขาเน่าอยู่19อยู่ทั้งคู่2พรรษาอยู่หันบ่มีใหญ่กายนี้บาลีบอกบงสีเขาจาระบันคดเป็นคิริวงกดหน่วยเขาสูงตัง20ไปเน่ายังแวดูล้ำบัดเก่าองค์พระพุทธเจ้าเน่าหันเถื่อ2 21ถูกต้องจำอยู่เสตวันบุพพาล้ำสาวัตถีที่พระองค์ทรงเยือนเวียนไปมาหาหันแท้ตะวันวัดใหญ่คือเที่ยวมาเที่ยวไป24พรรษาแต่ท่านจำอยู่หันจนท่านแก่สรา45เด้อแม่ป้าพรรษาแห่งชีวิตเวสาลีปลายสุดพุทธองค์ทรงยังสังฆราของท่านสรากันจนแก่เวลูกข้ามเด้อแม่จำพรรษาอยู่หันจนท่านสุนิพานนี่ละท่านพรรษาแห่งตถาคตองค์สัมมาพุทธพจน์นอพระธรรมให้จำไว้โปรดเวในยสัตนี้ปัตตภีโลกลุ่มซุ่มมูเฮาได้ไหว้พระคุณท่านให้อ่านเล่าไหว้พระพุทธเจ้านำว่าอาลหังเดี๋ยวนี้ยังอภิบาลให้มูม่านสูญสิ้นให้บ่ยินดีด้วยต้องสิบหายไหว้พวงนี่ละแก้วสามดวงคือพุทธหนึ่งตั้งฟังแล้วไทยจีเอาสองนั่นเจ้ามีนำว่าธรรมโมสามสังโฆรัตนะแม่นพระสงฆ์องค์เจ้าจอมพระธรรมเป็นเงาคำสอนอยู่ในผูกผูกปัญญังแล้วพี่น้อง

เห็นสีดำเป็นควันยามฟ้าห้องตึงๆคิดถึงหน้าอายบ่อน้องใจทั้งพี่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลาย

0: แบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่

0: ที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: บายเอาขนมไปกินก่อนลูก
1: โอ้คือคนของเมื่อหลายแท้ส่งสิเมื่อบ้านดนเนาะเธอนี
2: ่บ่ไม่ได้ไปอยู่ตัวนอกแต่จะกลับไปอยู่บ้านถาวรเลย
1: เมื่อบ้านจะไปเห็นยัง
0: อันนี้ของกินระวังทางเด้อเราหิวเด้อ
3: แห้งเด้อเจ้าก็เป็นไม้โทรหากันได้เด้อหลายเด้อ
0: เดินทางปลอดภัยเด้อ
3: จ
0: ้
3: าจ้าจ้าขอบคุณหลายเด้อ
2: บ่มีหยังดอกมี
1: กินเหล้าได้ดิ
2: จังว่ากัน
0: โชคดีบ๊ายบายเด้อ
2: จุแล้วเจ้าของ
3: กับปานเฮาล่ะปานน้องสไป
0: ไปลูก
3: แม่แม่เด้อค่อยกอดกันใหม่

0: วยมาก
1: ฮะอีหยังนะสิกลับมาอยู่บ้านสิกลับมาอยู่จังไดก็ให้หน้าบ้านซองที่พ่อแม่เพิ่นแบ่งมูลให้ก็พากันขายเบิดแล้วเด้ก่อนสิหนีลงไปอยู่กรุงเทพนะ
2: เป็ดจังว่านี่ล่ะมาอยู่กรุงเทพโดนเฒ่ามากก็เป็นขึ้นฮอดบ้าน
3: ขึ้นฮอดก็จักสิเฮ็ดจังไดแล้วบ้านกับที่ดินที่เคยขายให้อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นป้ายขายใส่หนีธนาคารเพิ่นแล้วเด้
2: ข่อยก็แค่อยากหาลือป่าเบิงข้าสันก็เอาซ้ำนี่เนาะ
4: ตัวเองเขาว่าเขากลับก่อนดีกว่า

0: เอาอามก
1: ิน
0: ข้าวมาแล้วย่างลูก
1: ย่างเลยแม
0: ่ไปกินข้าวกันป่ะ
1: แม่โครงการบ้านในฝันของเราพร้อมแล้วเด้อามกับเจมไปเบิ่งบ้านมางามบ
0: ่งามลูกงามเก่งลูกเก่งไปกินข้าวก่อนดีกว่าป่ะ

0: พ่อบ่มีพอจะคนนึงแล้วเฮา2คนก็แบกภาระหนี้สินมาไว้สิเอาจังได๋ดีล่ะลูกเอาจังซี่ซาเฮาย้ายไปกรุงเทพซะเนาะลูกมันก็สิมี2ทางทํามาหากินดีกว่านี้
1: ป้ามรดกส่วนของข่อยก็ขายให้ป้าละเด้อข่อยกับลูกสิย่าไปอยู่กรุงเทพถ้าขึ้นฮอดบ้านก็สิมายามดอก
2: คันคึดกันคักแล้วก็สู้ให้มันสุดเด้อ
1: ขอบคุณได้หลายครับป้า

0: เอาอยู่กรุงเทพน้ำกันนะพ่อ
1: ถ้าจะเดินทางปลอดภัย

0: อีหยังก็ขนของหลายแท้แม่ว่าอีหยังกับบ่ฟังบอกว่าให้เมื่อมาอื่นมันจังบ่เมื่อย
1: มื้อนี้เวียกบ่หลายสบายสบายถามมาครับกลางคืนหลายกว่ามันบ่ฮ้อนแม่เพื่อนน้ำใจวะ
2: ไม่เป็นไร
1: เฮ้ย
2: พวกกันไม่เป็นไรขับรถดีๆไว้เจอกัน
1: โอเคเจอกันแป๊บนึงแม่แป๊บนึงแม่

0: เอาเมื่อบ่าวนี่นี่สิพาพ่อกลับมาน้ำเลยติเดี๋ยวก็ได้ขนกลับมาอีก
1: บ่เป็นหยังดอกเมื่อบ่นอกก็อยากเอาพ่อกลับไปหยังบ้านน้ำ

0: มีอย่างไหนลูก
1: แม่กะพากลับมาอยู่มองเกาหม่องเที่ยวเคยอยู่นี่นะ
2: ขี่ฮู้กับขายให้ป้าไปแล้วนี่ป้าก็ยังบอกว่าติดป้ายประกาศขายไปแล้วแล้วห้อยสิกลับมาอยู่ได้จังได
1: กับป้าขายก็ถูกแล้วแต่คนซื้อกลับคืนก็คืออามเอง
2: แล้วลูกจะเอาเงินใส่ไปซื้อบ้านยุงเทพเหรอลูก
1: บอกเป็นยังลูกแม่อามขอซื้อบ้านนอกกลับคืนให้แม่ดีกว่า

0: ขอโทษ
1: ไม่เป็นไรไม่เห็นมีเรื่องอะไรต้องขอโทษเลย
0: จะอยู่ได้เหรอนี่มันบ้านนอกนะ
1: เจนเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอาร์มอ่ะคือบ้านที่ดีที่สุดของเจนคนรักของเจนอยู่ที่ไหน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: ShipPer Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ShipPer Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-81

0: ภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
3: ้
2: ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อที่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดขากลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่2ของปีใหม่ปีใหม่มันเก่าไป7วันแล้วค่อยเก่าไปเรื่อยๆเก่าไปจนกระทั่งครบ365วันแล้วก็เป็นปีใหม่กันต่อไปมันเป็นกันโดยสมมุติว่าเก่าว่าใหม่อะไรมาใหม่ก็เรียกว่าเป็นของใหม่พอใช้ๆไปมันก็เป็นของเก่าไปเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยถ้าซื้อมาก็เรียกว่าเป็นของใหม่พอใช้ไปไม่จัดใดก็กลายเป็นของเก่าพอเก่าแล้วก็ชักจะเบื่อต้องหาของใหม่ใช้ต่อไปชีวิตของคนเรามันก็ อยู่กันในรูปอย่างนั้นเพื่อว่าหาใหม่มาเรื่อยๆ เปลี่ยนเรื่อยๆเพื่อสนองความต้องการของจิตใจความต้องการของใจนั่นเขาเรียกว่าเป็นตัวตัณหาคือตัวความอยากอยากมีอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอเป็นไปนานๆแล้วมันก็ชักจะเบื่อไม่อยากจะเป็นต่อไปแต่ว่าอยากจะเป็นอื่นต่อไปอีกจึงเรียกว่ามันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นชีวิตของคนเรามันเป็นกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจความทุกข์เกิดจากความ

ต้องการและเมื่อไม่ได้สมหวังก็เป็นความทุกข์เมื่อได้มาแล้วมันก็รู้สึกเบื่อต่อสิ่งนั้นก็ไม่อยากจะมีสิ่งนั้นไม่อยากจะได้สิ่งนั้นมันก็เป็นความทุกข์ต่อไปอีกเหมือนกัน

มั่นถือมั่นในเรื่องอะไรต่างๆเพราะความยึดถือในสิ่งใดก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะความยึดถือด้วยความหลงผิดด้วยความเข้าใจผิดก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ทางใจอาจจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อใดก็ได้คือเมื่อใดเราเผลอไปเราประมาทไปเราไม่เข้าใจสิ่งต่างๆตามสภาพที่เป็นจริงมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเมื่อใดเรามารู้ชัดในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงคือรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมีสภาพมีลักษณะเป็นอย่างไรเราเข้าใจลักษณะของสิ่งนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งก็ไม่หลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นของคงทนถาวรมันเป็นของที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไหลไปไม่หยุดเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลเรื่อยไปไม่มีการหยุดชั่งจันใดสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมันก็มีอาการเช่นนั้นแต่ว่าคนเราไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในสิ่งเหล่านั้นเพราะถูกโมหะคือความมืดเข้าครอบงำจิตใจจึงเข้าไปหลงไหลบัวเมาในสิ่งเหล่านั้นสำคัญว่ามันเป็นของเที่ยงเป็นของแท้เป็นสิ่งที่ถาวรแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ในชีวิตของเราอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่จบไม่สิ้นอันนี้แหละที่พระท่านเรียกว่าเป็นสังสารวัฏสังสารวัฏคือการเวียนว่ายอยู่ในกระแสของความทุกข์ความวุ่นวายใจเป็นอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันถ้าเราสังเกตจิตใจของเราในชีวิตประจำวันแล้วเราก็จะพบว่ามันซ้ำซากอยู่ด้วยเรื่องต่างๆอันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกิดความร้อนอกร้อนใจแต่เราไม่คิดแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปตามธรรมชาติเมื่อมันดับไปแล้วเราก็นึกว่ามันพ้นไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้พ้นไปอย่างเด็ดขาดมันมีโอกาสกลับมาเกิดขึ้นในจิตใจของเราต่อไปเพราะว่าจิตใจของเรายังเข้าไปพัวพันอยู่กับสิ่งนั้นยังพอใจสิ่งนั้นหลงอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันก็มาสะกิดใจเราให้เกิดความทุกข์ในเรื่องที่จะมีจะได้ในเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาเราก็มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลขึ้นไปเรียกว่าเป็นผู้มีความสนใจในการศึกษาเรื่องชีวิตเพื่อให้เข้าใจสิ่งต่างๆถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงท่านก็ค่อยรู้เรื่องอะไรอะไรขึ้นโดยลำดับเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องนั้นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยความมืดก็ค่อยหายไปเหมือนกับว่าในห้องมืดของเราถ้าเราจุดไม้ขีดไฟขึ้นก้านหนึ่งมันก็สว่างเท่าที่แสงนั้นจะอำนวยให้ได้ถ้าเราจุดเทียนขึ้นมันก็สว่างเพิ่มขึ้นเทียนดวงเดียวสว่างในเนื้อที่จำกัดของรัศมีของไฟที่จะให้แสงสว่างได้แต่ถ้าเราจุดขึ้นเป็นสองดวงสามดวงสี่ดวงสิบดวงร้อยดวงห้องนั้นก็จะสว่างยากเราสามารถจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนแจ่มแจ้งก็แสงสว่างมันมีมากขึ้นชั้นใดในจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันตัวปัญญาเป็นแสงสว่างสำหรับชีวิตว่ามันเกิดขึ้นน้อยๆก็มีแสงสว่างน้อยๆถ้าเกิดมากขึ้นมากขึ้น

แสงสว่างทางจิตใจก็มีมากขึ้นสามารถจะบรรเทาความหลงผิดความเข้าใจผิดความงมงายอะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานั่นให้หายไปเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปแสงสว่างทางปัญญาเกิดขึ้นความเข้าใจผิดความมู่ความงมงายทิฏฐิร้ายๆต่างๆที่มีอยู่ในใจเราก็ค่อยหายไปจากจิตใจของเราเราก็มีชีวิตอยู่ด้วยแสงสว่างความเข้าไปยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆค่อยลดน้อยลงไปอันนี้เป็นความก้าวหน้าทางจิตใจของบุคคลผู้สนใจในการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและมีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นชั้นเป็นขั้นขึ้นไปตามลำดับเช่นว่าถึงขั้นพระโสดาบันก็มีแสงสว่างจำจะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นพอขึ้นต่อไปถึงขั้นสกิทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์พอถึงพระอรหันต์นี่ก็เรียกว่าเป็นแสงสว่าง 100% มองเห็นอะไรชัดแจ๋วไปหมดไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆอีกต่อไปความยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจมันก็จางหายไปด้วยอาศัยปัญญาชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาคนนั้นจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจต่อไปแต่จะอยู่ด้วยจิตใจที่มีปัญญามีสติกำกับรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลานั่นคือชีวิตที่เข้าถึงธรรมะ 100%มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งท่านจึงไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจต่อไปแต่ว่าเราทั้งหลายที่เป็นปุถุชนคำว่าปุถุชนนั่นหมายความว่าจิตใจยังไม่สว่างสวยด้วยปัญญาเหมือนกับพระอริยบุคคลแต่ยังมีความยึดความติดอยู่ในเรื่องอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินสติก็น้อยปัญญาก็น้อยจึงไม่เข้าใจในเรื่องอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นปุถุชนคนที่ขาดสติขาดปัญญาสติมีไม่ติดต่อปัญญามีก็ไม่ติดต่อมันมีขึ้นบ้างเป็นครั้งครั้งคราวคราวกระท่อนกระแท่นคือเมื่อใดจิตใจสงบมันก็มีการควบคุมตัวเองได้มีสติมีปัญญาอยู่แต่เมื่อใดจิตใจวุ่นวายเพราะขาดสติขาดปัญญาก็เข้าไปหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งต่างๆอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจในปัญหานั้นนั่นมากขึ้นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจการเข้าไปจับฉวยอะไรด้วยมือหรือว่าทางร่างกายมันไม่นานเท่าใดจับนานๆมันก็เมื่อยมือแบกนานๆก็เมื่อยบ่าแต่กระเดียดไปมันก็เหนื่อยในร่างกายแต่ว่ามันมีอาการเหนื่อยทางร่างกายพอเหนื่อยเราก็วางได้เช่นเราหิ้วของไปหิ้วเดินไปมันก็หนักเพิ่มขึ้นชั้นแรกมันมีน้ำหนักสมมติว่า10 กิโลเราหิ้วไปแต่เมื่อหิ้วไปน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นความจริงน้ำหนักมันเท่าเดิมแต่ว่าความอ่อนเพลียทางกายมันเกิดขึ้นเมื่อความอ่อนเพลียเกิดขึ้นก็เรารู้สึกว่าของมันหนักมากขึ้นเมื่อหนักมากจนเมื่อยล้าเราก็วางของนั้นเป็นการพักผ่อนทางร่างกายเราแบกอะไรหนักๆแต่ถ้าเรายกลงมาวางเสียบ้างก็จะรู้สึกเบาขึ้นทันทีแต่ถ้าเราแบกเข้าอีกมันก็หนักอีกต่อไปปุถุชนนั่นเป็นคนประเภทอย่างนั้นคือเดี๋ยวแบกเดี๋ยววาง
เดี๋ยวแบกต่อไปแบกไว้นานๆไม่ยอมปลงไม่ยอมปล่อยสิ่งเหล่านั้นจึงต้องแบกต้องหามกันเรื่อยๆไปไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่พระอริยบุคคลนั้นท่านรู้ว่าแบกแล้วมันหนักท่านก็วางมันลงไปเสียท่านก็ไม่ต้องแบกขึ้นมาอีกเมื่อวางสิ่งนี้แล้วท่านไม่เอาอันอื่นเข้ามาแบกให้หนักต่อไปท่านก็เป็นคนเบาสามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะไม่ต้องแบกของหนักหนักไปเราเดินทางถ้าแบกภาระหนักเดินทางมันช้าแต่ถ้าเราไปตัวเปล่าไม่แบกอะไรไม่ถืออะไรการเดินทางก็จะรวดเร็วขึ้นในการเดินทางของจิตใจนี่ก็เหมือนกันให้ความจับฉวยทางใจนั้นมันหนักกว่าทางร่างกายเพราะร่างกายนี้มันมีปกติเมื่อยเหนื่อยล้าแล้วมันก็วางโดยธรรมชาติแต่ว่าใจนั้นมันไม่รู้จักวางมันแบกอยู่ตลอดเวลาแบกหนักอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้จักวางดูเหมือนว่ายิ่งแบกก็ยิ่งชอบใจยิ่งพอใจในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงทนหนักเรื่อยไปตามเรื่องของเขาวางไม่เป็นจึงได้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆแต่ว่าผู้ที่มีจิตใจรู้จักลงรู้จักวางเขาวางเสียบ้างในบางครั้งก็เบาใจไปโล่งใจไปหน่อยนึงกลับมาช่วยเขาอีกมันก็หนักต่อไปสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ชีวิตจึงเป็นทุกข์ไม่รู้จบแต่ถ้าเรามีปัญญาเราวางลงไปให้หมดเราก็สบายใจที่พูดว่าวางให้หมดนั้นอย่าเข้าใจผิดคืออย่าเข้าใจว่าเราไม่ทำอะไรเลยบางคนเป็นพุทธบริษัทเนี่ยแต่ว่าเข้าใจขวีไปคือไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าเข้าใจว่าไปทำแล้วมันก็เป็นการแบกภาระพระพุทธเจ้าสอนให้ลงให้วางเลยไม่ทำอะไรอยู่มันเฉยๆแม่อยู่บ้านอยู่เรือนก็ไม่ค่อยสนใจในหน้าที่การงานอันตนจะพึงกระทำอยู่มันเฉยๆไปเรื่อยๆได้เท่าไรก็กินเท่านั้นพอใจเท่านั้นอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนเกียจคร้านไม่ได้สอนให้เราไม่ทำงานแต่ว่าสอนให้ทุกคนรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติงานตามหน้าที่อันตนจะต้องกระทำไม่ละเลยต่อหน้าที่เพราะการปฏิบัติอะไรตามหน้าที่นั้นก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันหน้าที่มันก็คือธรรมะธรรมะมันก็คือหน้าที่เมื่อเราทำงานตามหน้าที่ก็เรียกว่าเราประพฤติธรรมแต่ว่าในการทำงานนั้นท่านให้ทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยความงู้ความหลงความยึดมั่นให้ทำด้วยปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งนั้นนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีอะไรได้แต่ให้มีด้วยการไม่เป็นทุกข์มีแล้วเป็นทุกข์เป็นการมีที่ไม่ถูกต้องมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์มีข้าคนบริวารก็ต้องมีด้วยปัญญามีไม่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทางจิตใจถ้าเรามีแล้วเรานั่งเป็นทุกข์เพราะความมีนั่นมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกมีเงินก็เป็นทุกข์เพราะเงินมีทองมีอะไรก็เป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องนั้นมียศก็เป็นทุกข์ยศมีความเป็นใหญ่ก็เป็นทุกข์เพราะความเป็นใหญ่การมีอย่างนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเราเพราะมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะความมีนั้นนั่นมันเป็นเรื่องที่ผิดไปจากแนวทางของพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีอะไรได้ทุกอย่างในเมื่อสิ่งนั้นมันเกิดมาโดยธรรมเช่นเรามีงานทำ
เราก็มีเงินมีทองเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่เรามีสิ่งนั้นแล้วก็เรามีปัญญากำกับอยู่ในสิ่งนั้นปัญญาที่เข้ามากำกับอยู่ในสิ่งนั้นก็คือปัญญาในแง่ที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแต่เพียงเครื่องประกอบในการดำรงชีวิตไม่ใช่เนื้อแท้ของชีวิตของเราแต่ว่าชีวิตมันต้องอาศัยสิ่งนี้เช่นชีวิตต้องอาศัยอาหารเราก็ต้องมีปัจจัยสำหรับหาอาหารชีวิตต้องอาศัยเสื้อผ้าเราก็ต้องมีเสื้อผ้าสำหรับใช้สอยชีวิตต้องมีเจ้าเรือนเป็นที่อยู่อาศัยเราก็ต้องมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยชีวิตมันเจ็บไข้ได้ป่วยในบางครั้งเราต้องมียาไว้สำหรับแก้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องหายานั้นมากินมาใช้อันนี้เป็นเครื่องจำเป็นสำหรับชีวิตเราจะต้องมีและการที่จะมีสิ่งนี้ได้ก็ต้องอาศัยการทำงานเพราะการทำงานนั้นได้ปัจจัยสำหรับเป็นเครื่องเสวยประกอบที่จะให้มีสิ่งนั้นต่อไปเช่นเราทำงานเราก็ได้เงินเมื่อได้เงินเราก็เอาไปซื้ออาหารไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อไม้มาสร้างบ้านสร้างเรือนไปซื้อยามาซักษาร่างกายในเมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราสำหรับเพื่อนมิตรของเราสำหรับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเราก็ต้องมีปัจจัยไว้สำหรับจับจ่ายใช้สอยในเรื่องนั้นๆเราจึงต้องไปหาการแสวงหาอะไรนั้นต้องแสวงหาโดยธรรมให้ได้มาโดยธรรมในคำถวายทานที่เขาพูดกันถวายกันมาตั้งแต่โบราณนั้นผู้ถวายมักประกาศว่าข้าพเจ้าขอถวายสิ่งนี้ที่ข้าพเจ้าได้มาโดยธรรมคำว่าได้มาโดยธรรมก็คือว่าได้มาโดยไม่ทำใครให้เดือดร้อนไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นเราหาทรัพย์มาได้โดยอาชีพที่ชอบเช่นการทำนาทำสวนการค้าขายทำราชการหรืออะไรก็ตามเราทำงานในหน้าที่นั้นโดยความชอบธรรมเช่นเราทำนาเราก็ทำโดยชอบธรรมเราไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนเพราะการทำนาของเราเราค้าขายเราก็ไม่เบียดเบียนใครในทางค้าขายเราขายของที่มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตไม่ขายสิ่งที่เป็นพิษเป็นไฟแก่เพื่อนมนุษย์เช่นเราไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายเครื่องประหัตประหารอาวุธประเภทต่างๆเราไม่ค้าขายสัตว์ที่จะเอาไปฆ่าเป็นอาหารเราไม่ค้าขายคุณเอาไปขายให้เป็นทาสหรือเป็นอะไรก็ตามใจเราไม่ค้าขายสิ่งเหล่านั้นเงินที่ได้มาจากการค้าขายที่ชอบทำนั้นเขาเรียกว่าได้มาโดยธรรมเงินที่ได้มาโดยธรรมนั้นงานที่เราทำนั้นมันไม่สร้างปัญหาขึ้นในสังคมไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ใครๆอันนี้เรียกว่าได้มาโดยธรรมได้มาโดยชอบเมื่อเราได้มาโดยชอบธรรมอย่างนี้เราสบายใจเมื่อหาอยู่ก็สบายใจมีอยู่ก็สบายใจเวลาจะใช้ทรัพย์ส่วนนั้นเราก็สบายใจเราหยิบเงินขึ้นมาใช้10 บาทเงินนี้ได้มาโดยชอบธรรมเราสบายใจในเงิน10 บาทที่เราใช้แต่ถ้าเรามีเงิน10 บาทแต่เราไปช่อคนอื่นมาไปโกงเข้ามาหรือไปเบียดเบียนใครๆมาได้เงินมา10 บาทเวลาใช้จิตสำนึกมันบอกตัวเราเองว่าเงินนี้เราได้มาโดยไม่เป็นธรรมเราเบียดเบียนเข้ามาเราไปโกงเข้ามาหรือว่าไปรีดเขามา
ด้วยวิธีการต่างๆใจเรามันไม่เป็นสุขไม่สบายใจเพราะมันขัดกับความสำนึกแต่รู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามันขัดกับมโนธรรมคือใจที่มีความสำนึกในธรรมะเราก็ไม่สบายใจเราจะเอาไปซื้ออะไรมากินมาใช้เราก็ไม่สบายใจเพราะมันเป็นสิ่งที่คอยบอกเราให้รู้ว่าเราได้มาโดยไม่ชอบธรรมจิตใจไม่เป็นสุขมีความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนหนึ่งแล้วก็จะอาจเกิดปัญหาอีกประการอื่นในการต่อไปก็ได้เราจึงหลีกเลี่ยงจากการแสวงหาปัจจัยที่ไม่เป็นธรรมมีอาชีพมีการงานหลายอย่างที่มันไม่เป็นธรรมเช่นว่าคนตั้งบ่อนการพนันนี่ได้เงินมาก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนในแก่คนอื่นให้คนที่มาเล่นการพนันนั้นต้องเสียทรัพย์ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องการแพ้ได้ความสบายใจนิดหน่อยเมื่อชนะแต่ว่าเกิดซึ้งเขิมใจแล้วก็ไปเล่นบ่อยๆแพ้ข้าวก็ไม่สบายใจต้องจำนำข้าวก็ต้องขายนาขายสวนเพื่อเอาไปเล่นการพนันผลที่สุดก็ล่มจมหมดเนื้อหมดตัวเพราะฉะนั้นคนที่เปิดบ่อนการพนันเพื่อหารายได้จากการพนันนั้นเงินที่ได้มานั่นชื่อว่าเป็นเงินที่ไม่ชอบธรรมเราได้มาโดยไม่ถูกธรรมะเป็นสิ่งสร้างปัญหาขึ้นในสังคมบ่อนการพนันทุกประเภทจะเป็นของหลวงของราชมันก็เหมือนกันเช่นสนามม้าอย่างนี้เป็นตัวอย่างมันก็ไม่ได้ทำมาโดยชอบธรรมะเพราะว่าเงินที่ได้มานั่นได้มาจากคนที่ไปติดการพนันแล้วก็เขามีการแพ้มีการชนะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นคนบางคนต้องฆ่าตัวตายเพราะไปเล่นการพนันแพ้หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเจ้าหนี้มากไม่ให้เขาก็จะฆ่าเลยฆ่าตัวเองเสียก่อนนี่ก็เป็นพูดที่เราเปิดสิ่งซึ่งไม่เป็นธรรมขึ้นให้คนลงไปตกในสิ่งนั้นให้เราขุดบ่อลอกปลาไว้ปลามันก็มาตกลงไปในบ่อแล้วเราจับปลานั้นไปฆ่าให้ตายทำร้ายชีวิตของบุคคลผู้อื่นเป็นการแสวงหาที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมไม่ยั่งยืนไม่ถาวรสกุลใดครอบครัวใดที่ตั้งเนื้อตั้งตัวมาได้จากทรัพย์สมบัติที่ไม่เป็นธรรมตระกูลนั้นครอบครัวนั้นยั่งยืนถาวรไม่ได้มีทรัพย์มั่นคงไม่ได้เพราะมันได้มาในทางไม่เป็นธรรมก็ค่อยหมดค่อยสิ้นไปให้เราดูตัวอย่างคนที่หาทรัพย์โดยทางไม่เป็นธรรมเช่นเป็นเจ้าของบ่อนการพนันผลที่สุดก็ล่มจมแล้วไม่ได้ล่มจมคนเดียวจะทำให้ลูกหลานคอยล่มจมไปด้วยเพราะลูกหลานเกิดมาเราเลี้ยงด้วยนมที่ได้มาจากการพนันเลี้ยงด้วยอาหารที่ได้มาจากการพนันให้เสื้อผ้ามันนุ่งห่มก็ได้มาจากการพนันอะไรๆก็ได้มาจากการพนันขันต่อทั้งนั้นเด็กเหล่านั้นก็จะมีนิสัยโน้มเอียงไปในทางการเป็นนักพนันแล้วเขาก็จะเป็นนักเล่นบันการพนันเขาก็ไม่สามารถจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ครอบครัววงศ์ตระกูลก็ล่มจมเพราะการแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมนั้นอันนี้มีตัวอย่างอยู่ถมไปในบ้านเมืองใหญ่ๆโตๆเราก็พอจะพบจะเห็นอยู่น่าจะเอามาเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาแล้วเราก็ไม่ส่งเสริมอาชีพประเภทอย่างนั้นหรือว่าคนที่ทำอาชีพประเภทที่ทำคนให้หลงไหลมัวเมาด้วยประการต่างๆเช่นเปิดบาร์เปิดไนท์คลับยั่วให้คนมาสนุกทางเนื้อทางหนังเข
ขายของแต่ว่าให้คนหลงในของนั้นให้มัวเมาในของนั้นคนก็มาด้วยความหลงไหลมัวเมาเราปิดหูปิดตาคนไม่ให้เห็นแสงสว่างคล้ายกับเอาผ้าปันตาแล้วเราจูงไปปล่อยไว้ณที่แห่งหนึ่งเขาก็ไม่รู้จักทางออกบ่อนประเภทต่างๆบาร์ไนท์คลับสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีก็ได้เงินมาโดยไม่ชอบธรรมครอบครัวนั้นจะตั้งตัวไม่ได้แล้วลูกหลานก็จะเสียผู้เสียคนเพราะได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีปัญญาในทางถูกไม่มีมีแต่ปัญญาในทางชั่วทางผิดชีวิตก็จะตกต่ำเอาตัวไม่รอดอันนี้มีตัวอย่างอยู่สมไปในสังคมของมนุษย์เหล่านี้เพราะฉะนั้นเราควรจะรังเกียจปัจจัยที่ได้มาโดยทางที่ไม่ชอบธรรมเราควรจะพอใจในสิ่งที่ได้มาโดยธรรมให้สิ่งที่ได้มาโดยธรรมในบางทีมันช้าหน่อยแต่ว่ามั่นคงดีสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมนั่นมันรวดเร็วแต่ว่ามันก็ล่มเร็วเหมือนกันจะเริ่มเร็วมันก็ไม่ดีเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ใดที่โตเร็วเนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้นไม้ที่โตช้าแต่ต้นไม้ที่โตช้านี่เนื้อมันมั่นคงเช่นต้นสักเนี่ยมันโตช้าแต่ว่าเนื้อแข็งมากไม้ตะเคียนโตช้าแต่เนื้อแข็งไม้ต่างประเทศไม้ชนิดเขาเรียกไม้อู้ต้นมันจ่อยอย่างนี้มันโตช้าแต่ว่ามันเนื้อมันแข็งผิดกับไม้อื่นๆที่มีในประเทศตะวันตกไม้อื่นเนื้ออ่อนนั้นแต่ไม้อู้เป็นเนื้อแข็งเหมือนกับไม้ตะเคียนบ้านเราหรือไม้มะค่าบ้านเราเนื้อมันแข็งมันโตช้าปลูกกว่าจะโตนี่นานเหลือเกินเรียกว่าพ่อปลูกนี่สารนู่นถึงจะได้ใช้หลานก็ยังไม่ได้ใช้เหลนนู่นถึงจะได้ใช้เนี่ยมันโตช้าอย่างนี้แต่เนื้อมันแข็งคนเราสร้างเนื้อสร้างตัวนี่ถ้าสร้างโดยธรรมมันค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นแต่ว่ามั่นคงสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมมันเจริญเร็วแต่ว่ามันก็ล่มจมเร็วเช่นคนฆ่าเฮโรอีนอย่างนี้เป็นตัวอย่างได้เงินมากค่าเฮโรอีนนี่มันแพงได้เงินมากแต่ว่าเงินเหล่านั้นมันหมดไปเร็วตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ค่อยจะได้สิ่งใดได้ง่ายมันก็ใช้ง่ายสิ่งใดได้ยากมันก็ช้ายากเช่นคนทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำได้ปัจจัยมาที่เขารู้ว่ามันเหนื่อยเหลือเกินจึงได้ถึงนี่มาเขาก็เก็บหอมรอมริบไม่ค่อยใช้ทรัพย์เขามั่นคงแต่คนที่ได้มาคล่องคลองเช่นไปถึงแทงถั่วแทงปูได้เงินมาร้อยสองร้อยมันง่ายเหลือเกินเขาก็ใช้หมดไวเพราะมันได้มาง่ายเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเกิดง่ายหายดีแต่สิ่งที่เป็นธรรมนั้นเกิดช้ามั่นคงอยู่กับเรานานเราจะเลือกเอาข้างไหนเอาข้างที่เป็นธรรมดีกว่าแม้จะช้าหน่อยมันก็มั่นคงดีแต่คนเราใจมันร้อนอยากรวยทางลัดเลยฉิบหายไววันตามๆกันเพราะอยากรวยทางลัดนั่นเองเลยเอาตัวไม่รอดอย่าคิดรวยทางลัดอย่าเรียนทางลัดแต่ให้ไปทางที่เรียกว่าอดทนหนักแน่นแล้วมันก็ค่อยเป็นขึ้นโดยลำดับมันก็เจริญเติบโตได้เหมือนตัวปลวกมันสร้างรังของมันมันคาบดินนิดเดียวไปวางลงวางลงวางลงจนกลายเป็นปลวกใหญ่ดินแข็งคนไปฟังมันต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะฟังมันหมดทั้งจอมปลวกมันค่อยเป็นค่อยไปมั่นคงการสร้างเนื้อสร้างตัวนี่ก็เหมือนกันถ้าเราค่อยๆสร้างมาแล้วมั่นคงทั้งนั้นครอบครัวใดที่สร้างตัวโดยธรรมครอบครัวนั้นตั้งมั่น
ถาวรแต่ครอบครัวใดสร้างตนไม่เป็นธรรมก็ล่มจมไปตามๆกันอันนี้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นลาภสักการะอันใดที่ได้มาโดยธรรมเป็นสิ่งถูกต้องในวงการพระศาสนาเรานั้นพระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้มีพระภาคก็สอนว่าให้พอใจในอาชีวะที่บริสุทธิ์คือสิ่งที่ได้มานั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์ก็ได้มาด้วยการบิณฑบาตหรือได้มาด้วยการที่ญาติโยมเขาเอามาถวายด้วยศรัทธาเขาถวายด้วยศรัทธาไม่ใช่ถวายด้วยความหลงความมัวเมาในเรื่องบางสิ่งบางประการลาภอันนั้นสักการะอันนั้นถือว่าเป็นธรรมเอามากินมาใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้มาโดยไม่เป็นธรรมเช่นได้มาโดยวิธีการหลอกลวงเขาทำให้เขาหลงให้เขางมงายให้เขาเชื่อในทางที่ผิดแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นจะช่วยเขาได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมนั้นพระอริยบุคคลท่านรังเกียจท่านไม่อยากจะกินจะใช้สิ่งนั้นเพราะถือว่าสิ่งนั้นไม่เป็นธรรมแต่สิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยธรรมท่านก็พอใจในสิ่งนั้นท่านนี่เป็นเครื่องแสดงว่าน้ำใจของพระอริยบุคคลนั้นท่านชอบสิ่งที่เป็นธรรมส่งเสริมสิ่งที่เป็นธรรมสอนคนให้ปฏิบัติธรรมท่านเองก็ทำเป็นตัวอย่างในด้านธรรมะแก่คนเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าในชีวิตประการหนึ่งอันนี้เป็นข้อคิดที่อยากจะขอฝากไว้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้จำเอาไปคุยกับใครๆบ้างเพราะว่าคนเราในสมัยนี้มีความต้องการรุนแรงถือเงินเป็นใหญ่ถือวัตถุเป็นใหญ่ไม่ถือธรรมะเป็นใหญ่ไม่เอาเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญแต่เอาเรื่องวัตถุเป็นเรื่องสำคัญจนถึงกับพูดว่ามีเงินแค่อย่างสบายไปสิบอย่างนี่แสดงว่าจิตใจเนี่ยไปติดอยู่ในเงินท่าเดียวติดอยู่ในวัตถุเรื่องเดียวเป็นนักวัตถุนิยมมากเกินไปจึงคิดแสวงหาแต่ให้ได้มาซึ่งวัตถุเท่านั้นจะได้มาโดยทางใดก็ตามไม่คำนึงถึงจึงเป็นเหตุให้กระทำอาชีพที่ขัดประโยชน์กันแย่งกันหากินแล้วก็ทำลายล้างกันด้วยประการต่างๆเราจะได้เห็นข่าวว่ามีการยิงกันทำร้ายกันยิงกันกลางวันแสกเช่นว่าคนคนหนึ่งนั่งรถยนต์ไปติดไฟแดงแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์แอบเข้าข้างยิงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงคนนั้นตายรถนั้นก็จะวิ่งถอยวิ่งหนีต่อไปอันนี้ก็เรื่องไม่มีอะไรขัดผลประโยชน์กันคนหนึ่งต้องการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปขัดไม่ให้กระทำจึงฆ่ากันด้วยการขัดประโยชน์กันคนที่ทำลายกันก็การขัดประโยชน์กันนั่นก็เรียกว่าเป็นพวกนิยมในด้านวัตถุถือเอาวัตถุเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตแต่ไม่ถือธรรมะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตในนิทานเก่าๆเขาเล่าไว้ว่าพระฤาษีอยู่ด้วยกันแล้วก็องค์หนึ่งกระทำความผิดในบางเรื่ององค์หนึ่งก็เป็นฤาษีที่มีฤทธิ์มีเดชแล้วบอกว่าเราจะทำลายคุณธรรมในใจของท่านให้หมดไปอย่างหนึ่งกับเราจะทำลายชีวิตของท่านให้ตายไปท่านเลือกเอาข้างไหนฤาษีองค์ทำผิดบอกว่าเรายอมให้ท่านฆ่าตัวเรามากกว่าที่จะให้ฆ่าคุณธรรมในจิตใจของเราอันนี้เป็นเครื่องชี้ว่าคนในสมัยโบราณนั้นเขาส่งเสริมความมีคุณธรรมไม่ส่งเสริมทางวัตถุตัวกระทำความผิดแล้วท่านผู้หนึ่งจะทำลายชีวิตกับทำลายคุณธรรม
ท่านยอมให้ทำลายชีวิตไม่ให้ทำลายคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของท่านยอมตายหมายความว่ายอมตายแต่จะไม่ประพฤติสิ่งชั่วร้ายหรือไม่ทำลายคุณค่าทางจิตใจแม้ตัวจะตายก็จะยอมแต่จะไม่ยอมกระทำสิ่งชั่วร้ายเป็นอันขาดอันนี้เป็นเครื่องแสดงถึงน้ำใจที่สูงส่งที่เขาบูชาธรรมะมากกว่าบูชาวัตถุคนที่บูชาธรรมะนั่นไม่เห็นแก่เล็กแก่น้อยไม่เห็นแก่สิ่งที่เป็นอามิตรที่ใครๆเขาจะเอามาให้แต่ว่าเห็นแก่ธรรมะเขาจะไม่ยอมรับสิ่งนั้นเป็นอันขาดเพราะถือว่าสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นถ้าเรายอมรับป้ายสิ่งนั้นจะทำลายจิตใจของเราทำลายความเป็นธรรมให้หมดไปจากใจเขาไม่ยอมรับวัตถุเพราะกลัวจะเสียธรรมะคนอย่างนี้เขาเรียกว่ารักธรรมะยิ่งกว่าชีวิตยิ่งกว่าวัตถุที่ตนจะมีจะได้ท่านคนที่รักธรรมะนั้นจะไม่ยอมทำชั่วแม่เล็กๆน้อยๆจะมีความละอายที่สุดมีความกลัวที่สุดในการที่จิตใจของตนจะขาดคุณธรรมความงามความดีไปยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อรักษาคุณธรรมไว้อันนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้กราบไหว้ว่าเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาชีพอวัยวะไว้เสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อคิดถึงธรรมะต้องเสียสละทรัพย์อวัยวะชีวิตทั้งหมดเพื่อให้ธรรมะคงอยู่ท่านสอนว่าอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เราทั้งหลายยอมเสียสละของภายนอกเพื่อรักษาสิ่งที่อยู่ภายในสิ่งที่อยู่ภายในนั่นคือคุณค่าทางจิตใจที่เราเรียกว่าคุณธรรมคุณธรรมนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะรักษาไว้อย่าทำลายจะเป็นอันขาดแต่ถ้าเราเห็นแก่ทรัพย์เห็นแก่อะไรบางสิ่งบางประการเราก็ทำลายคุณธรรมของเราเพราะในขณะใดจิตใจไปติดอยู่ในวัตถุคุณธรรมมันก็หายไปแต่เมื่อใดจิตใจอยู่กับธรรมะวัตถุนั้นก็จะเป็นของที่ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเห็นทองคำเป็นควางแห้งไปเพราะเขาเห็นว่าไม่ใช่สิ่งมีค่าถ้าได้ทองคำนั้นมาแล้วจิตใจเราตกต่ำทำให้คุณค่าทางใจหมดไปเขาจะไม่ยอมรับทองคำแต่เขาจะรักษาคุณค่าในจิตใจไว้หรือว่าจะมีเพชรเม็ดหนึ่งราคาเป็นล้านเป็นสิบล้านแต่ว่าเม็ดนั้นถ้าได้มาแล้วจะทำลายคุณค่าทางจิตใจคนที่มีความรักในคุณธรรมจะไม่ยอมรับเพชรเม็ดนั้นเพราะถือว่าสิ่งนั้นมันจะทำลายคุณค่าทางจิตใจคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนแท้จริงเป็นคนเห็นแก่ธรรมะรักธรรมะบูชาธรรมะต้องการให้ธรรมะมั่นคงอยู่ในลูกต่อไปเขาจึงไม่เห็นแก่อะไรอะไรนั่นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ตนจะมีจะได้พระบรมครูทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นท่านทรงเสียสละสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหมดออกไปเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อนำธรรมะไปสอนแก่ชาวลูกต่อไปให้เราลองคิดดูสักเล็กน้อยว่าพระองค์อยู่ในฐานะเป็นเจ้าฟ้าชายอยู่ในฐานะมกุฎราชกุมารจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพ่อเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วก็มีความสุขในทางวัตถุสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องคำว่าไม่มีนี่ไม่เคยได้ยินแม้ว่าต้องการอะไรมันก็ต้องได้ทั้งนั้นแหละไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีหรือยังไม่มานี่ไม่มีพระองค์ได้ทุกอย่างสะดวกสบายตามความต้องการ
แต่ว่าพระองค์ไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นทรงเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรแต่เรื่องที่สำคัญนั้นคือเรื่องออกไปแสวงหาสัจธรรมเพื่อนำมาใช้เป็นยาสำหรับรักษาจิตใจชาวลูกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความแดดร้อนต่อไปพระองค์ยังเสียสละหมดทุกอย่างที่พระองค์จะมีจะได้และมีอยู่แล้วก็สละหมดนี่คือน้ำพระทัยที่เห็นแก่ธรรมะอย่างแท้จริงจึงเสียสละวัตถุในโลกทั้งหมดออกไปอยู่กับธรรมะไปทำการศึกษาค้นคว้าแสวงหาสัจธรรมจนได้พบสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ได้หวงไว้เฉพาะพระองค์ผู้เดียวได้นำมาประกาศแก่ชาวลูกให้ชาวลูกได้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะนั้นและได้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ตามตามกันนี่คือความเสียสละของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บูชาธรรมะแสวงหาแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ควรจะถือหลักนี้เป็นอุดมการณ์ประจําจิตใจไว้คือว่าเราเกิดมาต้องอาศัยของวัตถุบ้างแต่ว่าวัตถุนั้นเราจะต้องได้มาโดยธรรมเราจะไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุโดยทำลายธรรมะเพราะถ้าเราทำลายธรรมะก็ก็เท่ากับทำลายตัวเราทำลายลูกที่เราอยู่อาศัยทำลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะมีอะไรที่เรียกว่ามีค่าแก่ชีวิตเราจึงไม่คิดจะทำลายสิ่งเหล่านั้นแต่เราหาวัตถุโดยถูกต้องโดยธรรมะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ก่อปัญหาให้ใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนจากการเป็นการอยู่ของเราอันนี้เรียกว่าเราเป็นอยู่โดยชอบพระผู้มีพระภาคกับไหว้กับสุภัททะปริภาชกในเวลาที่พระองค์ใกล้จะนิพพานว่าตราบใดที่ชาวโลกยังดำรงชีวิตโดยชอบโลกนี้จะไม่ว่างเปล่าจากพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์ที่ว่าดำรงชีวิตโดยชอบก็คือปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้าอริยมรรคมีองค์8เป็นเส้นทางที่จะนำเราไปสู่ความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริงผู้ที่ดำรงชีวิตโดยชอบก็คือผู้ที่ปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละลูกจะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์แปลว่าคุณธรรมชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้คือพระอรหันต์อันนั้นเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ถ้าเราดำรงชีวิตอยู่โดยชอบเราทำมาหากินโดยชอบเราคิดโดยชอบเราทำโดยชอบเราพูดโดยชอบเรามีความคิดความเห็นในทางที่ถูกที่ชอบประกอบไว้ตลอดเวลาชีวิตก็จะไม่ตกต่ำไปสู่ความชั่วความร้ายเราก็จะกลายเป็นคนประเสริฐอยู่ห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสด้วยประการทั้งปวงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันเรานี้เพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันนี้คนมันเดินออกไปในทางที่ไม่ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นแข่งขันกันกระทำความชั่วไม่แข่งขันกันสร้างคุณงามความดีไม่กระทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาแต่ว่าเห็นแก่ประโยชน์และความสุขในทางวัตถุจึงกล้าทำลายธรรมะทำลายศาสนารบราฆ่าฟันกันเองยืดเยื้อเป็นเวลานานๆจิตใจไม่ได้นึกถึงความเสื่อมความเสียหายทั้งตนและบุคคลอื่นเลยแม้แต่น้อยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นประจักษ์พยานปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า
จึงควรจะได้คิดนึกในทางที่ถูกต้องให้มากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่จะเป็นพิษเป็นภัยสิ่งใดที่จะส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในหมู่ของมนุษย์เราก็ไม่ควรจะคิดเรื่องนั้นเราก็ไม่ควรจะคิดเรื่องนั้นพูดเรื่องนั้นทำเรื่องนั้นไม่ควรจะคบหากับคนที่มีความคิดและการกระทำในรูปเช่นนั้นเราจะรังเกียจสิ่งชั่วสิ่งร้ายไม่ดีไม่งามด้วยประการทั้งปวงแล้วเราจะเดินอยู่ในเส้นทางที่เหมาะที่ควรอันเป็นทางส่งเสริมความงามความดีในโลกนี้ช่วยสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เท่าที่เราสามารถจะกระทำได้ตื่นเช้าต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะอยู่โดยธรรมจะคิดโดยธรรมจะพูดโดยธรรมจะทำอะไรจะไปไหนจะคบหาสมาคมกับใครก็ต้องเป็นไปเพื่อธรรมะอย่าเป็นไปเพื่อความสุขสนุกสนานทางกิเลสแต่ให้ทางกิเลสแต่ให้เป็นไปเพื่อสร้างเสริมธรรมะให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจในสังคมในครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติของเราถ้าเราช่วยกันคิดช่วยกันทำในรูปอย่างนี้สิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นจึงขอฝากแนวคิดนี้ไว้กับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั่วกันวันนี้พูดมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นเป็นเวลา5นาทีตอนนี้ไปขอเชิญญาติโยมยืนสำรวมจิตแผ่เมตตา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 06

0: 3743666377
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318ได้พี่น้อง

อายแทนหลวงแทนเฒ่าเข้าเวียงจันต่างกอมันสิจริงหรือบ่ฟังผู้ตาทวดเบาบัดฝนเอาได้คิดถึงใจหนึ่งคิดฮอดผู้บัดเมฆแล่นมาเป็นคลอง

สวัสดีครับไอดีเจใจดีครับโทรมาขอฝากเพลงฝากเบอร์ครับจากชมรมภูเบาขี่เงามอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้ออันตะวาเพลงนี้คนหลายใจหาฟังเด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่

สวนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

านผู้มีพระคุณทุกท่านขณะนี้ทางห้างหมดเวลาให้บริการแล้วขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

0: อบอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะเปียกฝนมาเลยได้แค่นะรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรอ่ะ
1: ก็วันเกิดตัวเองไงล่ะ
0: แอลใส่ให้นะ